0: ข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
4: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11-13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
2: สำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
0: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
5: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
0: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-Eleven บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดในกรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอ ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
7: เขามีการเติมสต็อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต็อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต็อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
1: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
9: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติ

0: สำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
1: นายอันวากากาชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกัปตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไปครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุเกียวในพื้นที่7จังหวัดของ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยว Women Dinghy Ilka Six โซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วยวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยตบทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัศนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือโดยนัทนิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยก กรรมการชูมือใ

0: ปณิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันต์ภูลเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาปั่นทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8-12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร63เซนติเมตรเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร90เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น.
2: 1นาทีกับกปท.สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กูบูตหรือกูโบในมัสยิด
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
7: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนาฬิกา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศสุขและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอัสนวิหารอครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 มิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีแขกแอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอำนวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไซเพราะด้วยมนุษย์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

0: เมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าพระเรวัตะได้ออกเดินทางอย่างรีบเร่งเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องพบกับรัตปานีหรือลีลาวดีในชาติที่แล้วแต่สุดท้ายทั้งสองก็พบกันจนได้ลีลาวดีดีใจมากที่พบกับคนรักเก่าเธอได้ขอให้พระเรวัตะลาสิกขาไปอยู่ด้วยกันเรื่องนี้ก็คงต้องขอตำหนิลีลาวดีสักหน่อยนะคะว่าชักชวนพระคุณเจ้าศึกคงไม่เข้าท่านะคะลีลาวดียังตกอยู่ในห้วงความรักอย่างมากมายคนที่มีความรักทำอะไรยังไม่มีเหตุผลเห็นตัวอย่างได้ชัดจากลีลาวดีนี่เองค่ะทีนี้ฝ่ายพระเรวัตะยังมีความอาลัยรักในตัวลีลาวดีอยู่นะคะแต่ท่านก็ตัดใจปฏิเสธแซงทำเป็นว่าจำลีลาวดีไม่ได้จากนั้นพระเรวัตะก็ได้เดินทางจากไปเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ลีลาวดีเสียใจมากทีเดียวจนเป็นลมสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็คร่ำครวญเพ้อหาแต่พระเรวัตะเราก็ฟังมาถึงตอนนี้นะคะลีลาวดีจะได้คิดขึ้นมาบ้างหรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
1: ครู่ใหญ่ผ่านไปเธอจึงฟื้นขึ้นคำแรกที่หลุดออกมาจากปากของเธออย่างแผ่วเบาก็คือเรวัตะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งจากลีลาวดีไปอย่าไปลำพึงลำพันถึงเขานักเลยรัตนปาณีเอ้ยชายชราผู้เป็นลุงพูดขึ้นด้วยน้ำตาคลอหน่วยเพราะความสงสารเห็นใจหลานสาวลุงเชื่อว่าพระภิกษุรูปนั้นคงจะไม่ใช่พระเรวัตะคนรักของเธอแน่ๆใช่แน่นอนลีลาวดียืนยันด้วยเสียงเบาๆไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ลีลาวดีจะจำได้ดีเท่าเขาการที่คนสองคนจะเหมือนกันทุกประการโดยไม่มีข้อแตกต่างเลยย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่ลูกฝาแฝดก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างลีลาวดีเชื่ออย่างเต็มที่ว่าภิกษุรูปนี้คือเรวัตะคนรักของลีลาวดีไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นความรู้อย่างแท้จริงด้วยเธอยันกายลุกขึ้นนั่งเอามือทั้งสองข้างเท้าไว้ที่เข่าตามองออกไปข้างหน้าตามทิศทางที่พระเถระเดินทางแต่บัดนี้พระเถระได้เดินลับหายเข้าไปในป่าที่ชายทุ่งนาเสียแล้วถ้าเป็นเรวัตะคนรักของเธอจริงชายแก่ให้เหตุผลต่อไปเขาก็น่าจะดีใจอย่างเหลือล้นที่ได้พบเธอน่าจะยินดีสนทนาปราศัยกับเธอและน่าจะตัดสินใจอยู่กับเธอเพราะเขาต้องรู้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยว่าเธอคือลีลาวดีแน่เพราะเย็นวันนี้ลุงได้ไปสนทนากับเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเธอให้เขาฟังจนหมดสิ้นเพราะลุงก็ไม่รู้ว่าเขาคือเรวัตะแต่นี่เขากลับทำกับเธอคล้ายเป็นคนอื่นลุงจึงไม่อาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าเขาไม่ใช่เรวัตะตัวจริงเท่านั้นใช่แน่นอนคุณลุงขาลีโลดียืนยันตามเดิมชายชรานั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าใช่หรือไม่ใช่เราก็จะได้รู้กันอย่างแน่นอนเมื่อเราเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วขอให้เราเดินทางต่อไปไม่มีประโยชน์หรอกคุณลุงขาลีลาวดีกล่าวพลางสั่นศีรษะช้าๆไม่มีประโยชน์หรอกเมื่อเราไปถึงราชคฤห์เราก็จะพบว่าเขาไม่อยู่ที่นั่นเสียแล้วคนทั้งหลายจะบอกเราว่าเขาได้เดินทางไปยังเมืองพาราณสีเสียแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรต่อไปชายชราถามด้วยใบหน้าแสดงถึงความวิตกกังวลอย่างยิ่งก็ไม่มีทางอื่นนอกจากกลับคืนสู่พาราณสีรัตนปาณีตอบกลับคืนสู่พาราณสีหรือชายชราทวนคำด้วยความตกใจถูกแล้วคุณลุงขาเราจะกลับคืนสู่พาราณสีวันนี้เดี๋ยวนี้ลุงของเธอจ้องดูหลานสาวอย่างงงๆแล้วพูดว่ารัตนปาณี แล้วสินค้าของเราเราจะทำอย่างไรจะนำกลับคืนพราณาสีโดยไม่ได้ขายเลยกันนั้นหรือถ้าคุณลุงห่วงสินค้าคุณลุงก็นำขบวนเกวียนเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์เถิดลีลาวดีจะกลับพราณาสีเองหญิงสาวตอบอย่างเด็ดเดี่ยวเมื่อได้ฟังคำขาดของหลานสาวเช่นนั้นชายชลาสาวกของนิครนก็พูดไม่ออกถ้าเขาจะเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์ต่อไปปล่อยให้ลีลาวดีกลับบ้านพร้อมกับคนอลักขา 2-3 คนเขาจะต้องถูกตำหนิอย่างหนักจากเมตยะเศรษฐีบิดาของเธอและเป็นสิ่งไม่บังควรทำอย่างยิ่งเพราะระยะทางกลับคืนสู่พราณสีเป็นระยะทางไกลพอประมาณจะต้องใช้เวลาเดินทางถึง2วันและยังเป็นระยะทางที่ประกอบไปด้วยอันตรายต่างๆอีกด้วยถ้าเขาปล่อยให้รัตนปานีกลับและเธอได้รับอันตรายไปบิดามารดาของเธอจะไม่ให้อภัยแก่เขาเป็นอันขาดหลังจากคิดทบทวนอยู่นานเขาก็ตัดสินใจจะพารัตนปานีกลับคืนสู่กรุงพาราณสี

ในที่สุดขบวนเกวียนอันยาวเหยียดก็บ่ายหน้ากลับคืนสู่กรุงพาราณสีท่ามกลางความตกตะลึงและความไม่พอใจของบรรดาลูกเกวียนทั้งหลายฝ่ายพระเรวัตเถระเล่าหลังจากนำตัวรอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกามาได้อย่างหวุดหวิดก็รีบเดินทางมุ่งหน้าสู่พระนครพาราณสีต่อไปการเดินทางอย่างรีบเร่งทำให้ท่านมาถึงกรุงพาราณสีในตอนบ่ายของวันที่สองนั่นเองภาพของเมืองพาราณสีนครอันเก่าแก่ที่สุดแห่งชมพูทวีปทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจไม่น้อยพระเถระได้หลบจากแสงแดดอันร้อนแรงแห่งเวลาบ่ายเข้าไปพักอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้มะเดื่อต้นใหญ่ต้นหนึ่งริมฝั่งน้ำคงคาจากที่ที่ท่านนั่งอยู่นั้นท่านสามารถมองเห็นภาพทิวทัศน์ของกรุงพาราณสีได้อย่างชัดเจนข้างล่างลงไปเป็นน้ำสีเขียวเย็นสะอาดแห่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเอื่อยๆไปสู่ทิศตะวันออกมองไปทางชายฝั่งด้านเมืองพาราณสีพระเถระเห็นตลิ่งอันสูงชันและดาดไปด้วยบันไดหินเป็นขั้นๆลดตันลงไปจากขอบตลิ่งถึงชายน้ำเบื้องล่างบนบันไดหินเหล่านั้นพระเถระเห็นฝูงคนจำนวนมากเดินไปมากวักไขว่ตามชายน้ำมีคนเป็นจำนวนพันกำลังอาบน้ำสงน้ำล้างบาปตามลัทธิของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากสวรรค์ผู้ใดได้อาบได้ดื่มผู้นั้นจะบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปกรรมทั้งมวลตามลานหินใกล้ๆชายน้ำพระเถระได้สังเกตเห็นมีกองไฟหลายกองมีควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านได้ทราบมาว่ากองไฟเหล่านั้นคือเชิงตะกอนเผาศพนั่นเองประชาชนต่างเชื่อกันว่าผู้ใดเมื่อตายแล้วได้เผาศพที่ชายฝั่งแม่น้ำคงคาและกระดูกเท่าทานได้รับการกวาดสู่แม่น้ำคงคาผู้นั้นจะได้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้าฉะนั้นทุกคนจึงปรารถนาที่จะไปตายริมฝั่งแม่น้ำคงคาปรารถนาที่จะให้ซากศพของตนถูกเผาและกวาดลงในแม่น้ำคงคาบางคนพอป่วยหนักเห็นว่าจะไปไม่รอดแน่แล้วพวกญาติก็จะช่วยกันหามไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาอย่างรีบเร่งเพื่อให้ไปสิ้นใจริมฝั่งแม่น้ำคงคาพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลจากต่างบ้านต่างเมืองเมื่อแก่ชราใกล้ความตายมักจะมาสร้างคฤหาสน์ปราสาทเรือนยอดอยู่อาศัยคอยความตายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเมืองพาราณสีเพื่อว่าตนจะได้ตายบนฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทันท่วงทีสูงเหนือตลิ่งขึ้นไปเต็มไปด้วยศาสนสถานเทวาลัยสถูปเจดีย์หลายชนิดหลายขนาดสำหรับให้นักจาริกแสวงบุญได้ทำการบูชาบวงสรวงต่อเทพเจ้าของตนยอดศาสนสถานเทวาลัยอันนี้เมื่อมองดูจากที่ไกลจะเห็นสูงต่ำลดหลั่นกันระเกะระกะอยู่ทั่วไปเมื่อเห็นภาพเหล่านี้แล้วพระเถระก็หวนคิดถึงนิมิตประหลาดที่ท่านได้เห็นในสมาธิเมื่อนานมาแล้วภาพจริงที่ท่านได้เห็นอยู่เฉพาะหน้าช่างเหมือนกับภาพในนิมิตที่ท่านเห็นไม่มีผิดเลยความจริงข้อนี้ทำให้ท่านเชื่อมั่นยิ่งขึ้นว่ารัตนปาณีที่ท่านพบในระหว่างทางเป็นลีลาวดีจริงแต่ท่านก็จะยังไม่ปลงใจเชื่อสนิทจนกว่าจะได้เข้าไปพิสูจน์คฤหาสน์ของเธอภายในพระนคร

พระเถระลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเย็นสบายกายสบายใจดีแล้วก็รีบขึ้นมาเก็บบริขารออกเดินทางสู่กรุงพาราณสีท่านเดินทางสังเกตการไปตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาจนกระทั่งมาถึงถนนสายหนึ่งซึ่งดูเป็นที่คุ้นเคยสำหรับท่านเมื่อเดินตามถนนนั้นไปก็ได้พบกับกำแพงสูงแบบเดียวกับที่ท่านได้นิมิตเห็นตรงกลางกำแพงมีประตูใหญ่เมื่อมองข้ามประตูใหญ่เข้าไปท่านก็เห็นทางเดินอันสะอาดราบเรียบตรงไปยังคฤหาสน์หลังใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนดอกไม้ต้นไม้อันน่ารื่นรมย์ในนิมิตของท่านพระเถระได้เห็นลีลาวดีเดินหายเข้าไปในคฤหาสน์หลังนี้เองเป็นความจริงอย่างแน่นอนโดยไม่มีข้อสงสัยพระเถระพูดกับตัวเองเบาๆที่นี่คือบ้านของเมตยะเศรษฐีบิดาของลีลาวดีแน่ๆถ้าอย่างนั้นรัตนปาณีก็คือลีลาวดีจริงๆโดยไม่มีข้อสงสัยโอ้ลีลาวดีผู้น่าสงสารเมื่อพิสูจน์ความจริงตามนิมิตจนพบแล้วพระเถระก็ออกเดินทางจากบริเวณนั้นกลับคืนสู่ฝั่งแม่น้ำคงคาจุดประสงค์ของท่านก็เพื่อจะชมภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำคงคาและดูพิธีศาสนาต่างๆซึ่งดำเนินไปตลอดเวลาบนชายฝั่งแม่น้ำคงคานั้น

ขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วตามริมฝั่งแม่พระคงคาจึงเต็มแน่นไปด้วยฝูงชนคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยที่ลงมาสงสนานกายพระเถระเดินฝ่าฝูงคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคนหมู่ใหญ่ซึ่งกำลังนั่งแวดล้อมโยคีตนหนึ่งที่กำลังนอนอยู่บนหนามกองใหญ่ด้วยอาการสงบถูกหนามอันแหลมคมน่ากลัวทิ่มแทงผิวหนังด้านล่างจนมีโลหิตไหลซึมออกมาเป็นบางแห่งเพียงเท่านั้นดูเหมือนจะยังเจ็บน้อยไปสำหรับโยคีผู้บำเพ็ญอัตตกิริมาฐานุโยคเขายังเอาเข็มจำนวนร้อยแทงทะลุผิวหนังด้านบนกลัดติดไว้แล้วยังเอาได้ผูกผลส้มถ่วงไว้ที่เข็มเหล่านั้นอีกมีโลหิตไหลออกมาแห้งเกลอะกลังเป็นทางตามผิวหนังที่ถูกเข็มแทงทั่วไปมีแมลงวันจำนวนมากจับดูดกินโลหิตเป็นกลุ่มๆประชาชนที่มาเห็นเข้าต่างก็นั่งยกมือไหว้สวดมนต์พึมพำวางผลไม้ขนมและเงินเหรียญกากนิกไว้รอบๆตัวโยคีแล้วก็ผ่านไปพระเรวัตเถระได้เดินผ่านฝูงชนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนมากเป็นหญิงผู้สูงอายุกำลังนั่งแวดล้อมพราหมณ์แก่คนหนึ่งซึ่งกำลังอ่านคัมภีร์พระเวทด้วยท่วงทำนองอันไพเราะน่าชวนฟังประชาชนต่างนั่งพนมมือฟังด้วยความเคารพพอพราหมณ์แก่อ่านจบตอนหนึ่งๆคนฟังต่างยกมือท่วมหัวเปล่งเสียงสาธุการโยนเงินเหรียญใส่ในภาชนะที่วางอยู่ข้างหน้าพราหมณ์แก่เป็นเครื่องบูชาแล้วก็หลีกไปพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนี้ไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังนั่งล้อมดูโยคีตนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนเชิงบันไดหินเขากำลังนั่งในท่าขัดสมาธิมือข้างซ้ายวางอยู่บนตักมือข้างขวาชี้ตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าชายคนหนึ่งกำลังยืนดูโยคีตนนั้นด้วยความนิยมชมชอบได้หันมาพูดกับพระเถระว่าเห็นไหมพระคุณเจ้าของเรากำลังนั่งบำเพ็ญตบะอันอุกฤษอธิษฐานยกมือไว้บนศีรษะเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่ยอมเอามือลงจนกระทั่งมือเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกปลายด้านเอาลงอีกก็ไม่ได้ได้รับเวทนาแสนสาหัสท่านเราปฏิบัติย่อหย่อนตามสบายจะได้รับผลอะไรพระเถระตอบว่าพระคุณเจ้าของท่านปฏิบัติอย่างเข้มงวดผลที่ได้รับก็คือทุกขเวทนาทางกายและทางใจอันเข้มงวดอาตมาปฏิบัติอย่างสบายผลที่ได้รับก็คือความสุขสบายทั้งกายและใจเสียงตอบของพระเถระดังพอที่จะได้ยินไปถึงหูของโยคีตนนั้นเขาหันหน้ามาทางพระเถระและจ้องดูด้วยสายตาแสดงความขุ่นเคืองอย่างยิ่งแต่ไม่พูดว่าอะไรพระเถระเดินผ่านคนกลุ่มนั้นไปยังคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังยืนมุงดูโยคีประหลาดอีกคนหนึ่งที่กำลังนอนขดตัวกลิ้งอยู่บนแผ่นดินโยคีตนนี้ได้นอนลงบนแผ่นดินแล้วก็กลิ้งตัวเดินทางมาตั้งแต่เมืองสาเกตโดยไม่ยอมลุกขึ้นเดินเลยเพราะฉะนั้นตามเนื้อตามตัวของเขาจึงเต็มไปด้วยรอยด้านและบาดแผลฝุ่นละอองเกลอะกลังเต็มไปหมดคนที่ยืนดูโดยรอบต่างยกมือไหว้ด้วยความเลื่อมใสและโยนเงินทองและเครื่องประดับกายลงไปรอบๆตัวเขาเป็นกองใหญ่เพื่อเป็นการบูชาโยคีตนนั้นและส่งเสียงสวดอวยพรทุกๆครั้งที่มีคนโยนของบูชาเดินต่อไปอีกเล็กน้อยพระเถระก็มาถึงขั้นบันไดหินชั้นล่างริมฝั่งน้ำณที่นี้ท่านได้เห็นซากศพคนตายเป็นจำนวน10วางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่เรียงรายไปตามบันไดหินเพื่อรอคอยการเผาแต่ละศพพันด้วยผ้าสีต่างๆประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีแวดล้อมด้วยเหล่าญาติซึ่งกำลังร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอาลัยรักบางครั้งก็สวดมนต์ส่งวิญญาณให้คนตายได้ขึ้นไปสวยสุขบนสวรรค์ชั้นฟ้าบางคนก็เอาขันตักน้ำในแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมารดบนศพเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บันไดชั้นล่างลงไปพวกสัปเหร่อก็กำลังกุรีกุจอเผาศพด้วยความเรียบร้อยศพที่ได้รับการเผาจนไฟงวดแล้วก็ถูกกวาดลงไปในแม่น้ำคงคาแล้วก็เอาศพอื่นขึ้นมาเผาติดต่อกันไปโดยไม่ได้ขาดสาย
ในว่าไฟที่เผาศพที่ฝั่งแม่น้ำคงคาตรงหน้าเมืองพาราณสีนี้ลุกติดต่อกันมาโดยไม่เคยดับเลยเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้ว

0: พระเถระยืนเพ่งดูภาพอันน่าสลดใจเหล่านี้เจริญมรณสติอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินเลยไปข้างหน้าเพราะไม่สามารถจะทนต่อควันไฟอันตลบอบอวนความร้อนจากเปลวไฟและกลิ่นศพได้เดินไปได้ครู่หนึ่งท่านก็มาถึงหมู่บ้านที่กำลังลุมล้อมศพอีกคนหนึ่งเมื่อพระเถระชะโงกหน้าเข้าไปดูแทนที่จะพบศพเดียวดั่งคาดกลับมีสองศพวางไว้ข้างเคียงกันศพหนึ่งเป็นศพหญิงสาวพันด้วยผ้าสีชมพูประดับด้วยดอกไม้เปิดไว้เฉพาะตรงหน้าศพอีกศพหนึ่งเป็นศพชายหนุ่มพันด้วยผ้าขาวเปิดหน้าไว้เช่นเดียวกันพระเถระเพ่งดูศพทั้งสองด้วยความสนใจอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปยังชายแก่คนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนบันไดหินอยู่คนเดียวห่างจากฝูงคนออกไปเล็กน้อยอุบาสกพระเถระออกปากถามชายแก่รู้สึกว่าศพทั้งสองนั้นยังเป็นหนุ่มสาวสดชื่นอยู่ทั้งคู่และมีญาติพี่น้องมาชุมนุมกันมากเป็นพิเศษมีอะไรเกิดขึ้นหรือ
1: โอ้มันเป็นเรื่องเศร้ามากท่านสมณะ
0: ชายชราพูดพลางสั่นศีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจ
1: มันเป็นเรื่องของความรักซึ่งไม่รู้จักคำว่าชาติวรรณะขอนิมนต์ท่านนั่งลงก่อนท่านสมณะถ้าท่านสนใจข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องให้ท่านฟัง
0: พระเถระนั่งลงบนแผ่นหินข้างๆชายแก่แล้วพูดว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรอุบาสกโปรดเล่าให้อาตมาฟังด้วย
1: โอ้หญิงสาวคนนั้นชื่อสุชาดาเป็นธิดาของเศรษฐีวรรณพราหมณ์คนหนึ่งในพระนครพาราณสีนี่เอง
0: ชายแก่เริ่มบรรยาย
1: ส่วนชายหนุ่มคนนั้นก็ชื่อว่าสุภาหุเป็นคนวรรณสูตรเป็นทาสรับใช้อยู่ในคฤหาสน์ของสุชาดานั่นเองต่อมาภายหลังคนทั้งสองก็ได้เกิดรักกันขึ้นอย่างดูดดื่มหญิงสาวได้แอบไปพบกับทาสหนุ่มคนรักของนางในตอนค่ำคืนแล้วก็ชักชวนให้ทาสหนุ่มพานางหนีไปเสียจากบ้านนั้นเพื่อไปเสวยสุขร่วมชีวิตกันในถิ่นอื่นที่ไม่มีคนรู้จักแต่ชายหนุ่มไม่ยอมเหตุที่ไม่ยอมก็เพราะว่าเขาเป็นทาสเก่าแก่ของตระกูลนั้นปู่ของเขาและพ่อของเขาได้เป็นทาสรับใช้ตระกูลนั้นมาเหมือนกันสุภาหุจึงได้แต่รับความเมตตาปราณีจากเศรษฐีผู้เป็นบิดาเป็นพิเศษไม่ต้องทำงานหนักเหมือนกับทาสคนอื่นเขาสำนึกในบุญคุณของท่านเศรษฐีจึงไม่อยากกระทำการอันเป็นการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณแล้วสุภาหุมิได้รักสุชาดาดอกหรืออุบาสกพระเถระถามขึ้นพลางถอนหายใจอย่างหนักหน่วงเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้มีส่วนคล้ายคลึงกับชีวิตในอดีตของท่านมาก รักเหมือนกันท่านสมณะรักมากเสียด้วยแต่มันช่างเป็นรักที่เต็มไปด้วยอุปสรรคอะไรเช่นนั้นเป็นรักที่ไม่มีทางจะสมหวังเอาเสียเลยเพราะเขาเป็นเพียงทาสและเป็นวรรณสูตรอันต่ำต้อยด้วยในขณะที่คนรักของเขาเป็นนายและเป็นวรรณพราหมณ์อันสูงส่งเขาได้ขอร้องให้สุชาดาลืมเขาเสียเลิกติดต่อกับเขาเสียเพราะการติดต่อกันจะนำภัยพิบัติอันใหญ่หลวงมาสู่วงตระกูลของสุชาดาเองเขาได้พร่ำแนะนำสุชาดาให้สำนึกถึงชาติตระกูลของเธอแต่เนื่องจากความตาบอดด้วยความรักสุชาดาหาได้ยินยอมไม่เธอยังคงแอบติดต่อกับเขาแล้วก็รบเร้าเขาให้เขาพาเธอหนีไปบ่อยยิ่งขึ้น

ในที่สุดความสัมพันธ์รักของคนทั้งสองก็ล่วงรู้ไปถึงหูเศรษฐีผู้เป็นบิดาท่านเศรษฐีโกรธเคืองมากท่านได้เรียกเอาสุภาหุมาดุด่าด้วยคำหยาบคายต่างๆให้โบยตีจนพอแก่ความโกรธแล้วก็ให้ขับไล่ไปเสียจากคฤหาสน์สุภาหุได้ออกจากคฤหาสน์ไปเที่ยวรับจ้างเขาทำงานหนักต่างๆเลี้ยงชีพด้วยความยากลำบากฝ่ายสุชาดาเมื่อทราบว่าสุภาหุคนรักถูกไล่ออกจากบ้านก็เกิดความเสียใจอาลัยอย่างยิ่งนางได้ส่งคนใช้ผู้ใกล้ชิดออกเที่ยวตามสืบหาที่อยู่ของสุภาหุเป็นการลับอยู่เป็นเวลาหลายวันในที่สุดก็ทราบที่อยู่ของเขาหลังจากนั้นนางก็ให้คนใช้นำเสื้อผ้าอาหารไปให้สุภาหุเป็นการลับเป็นประจำนางเองก็แอบไปพบเขาเป็นครั้งคราวเหมือนกันต่อมาท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาก็ได้ทราบความลับนี้อีกจึงจับธิดาสาวขังไว้บนปราสาทชั้นที่7ให้คนรักษาปราสาทนั้นไว้อย่างแข็งแรงทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ให้ธิดาสาวออกจากปราสาทไปไหนอีกต่อไปในเวลาเดียวกันนั้นท่านเศรษฐีก็บังคับสุภาหุให้หนีไปอยู่เสียที่ไกลๆซึ่งสุชาดาจะตามไปพบไม่ได้อีกแล้ว

เมื่อถูกขังหมดอิสรภาพและหมดโอกาสที่จะได้พบกับคนรักสุชาดาผู้ตกอยู่ในห้วงมหันตทุกข์ก็หมดความอะไรตะอยากในชีวิตเว้นขาดจากการบริโภคโภชนาหารทุกประเภทได้ตั้งใจจะทรมานตนให้ถึงแก่ความตายฝ่ายมารดาบิดาก็เฝ้ารบเร้าวิงวอนให้ธิดาคนเดียวบริโภคอาหารโดยเกรงว่าจะสูญเสียธิดาผู้เป็นที่รักดังดวงใจหลายวันผ่านไปสุชาดาจึงรับปากว่าจะบริโภคอาหารถ้ามารดาบิดาจะกระทำตามความปรารถนาของนางสักอย่างหนึ่งความปรารถนาของนางก็คือนางขอพบหน้าสุภาหุคนรักอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายมารดาบิดาเห็นว่าความปรารถนาของนางเป็นสิ่งพอจะกระทำได้โดยง่ายจึงตกลงยินยอมเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้ส่งคนไปเที่ยวตามหาสุภาหุเป็นเวลาถึง3วันจึงไปพบเข้าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองที่แรกเขาไม่เชื่อและไม่ยอมกลับไปบ้านท่านเศรษฐีเพราะเกรงว่าจะได้รับอาญาจนถึงตายต่อเมื่อเศรษฐีเองไปบรรยายเรื่องราวให้ฟังและรับรองในความปลอดภัยเขาจึงยอมเข้าสู่กรุงพาราณสีท่านสมณะถ้าท่านฟังอย่างผิวเผินท่านจะรู้สึกคล้ายกับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วแต่ความจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองถูกนำมาเผชิญหน้ากันที่พื้นชั้นล่างของปราสาทนั้นสุชาดาได้ยืนจ้องดูคนรักของนางด้วยดวงตาอันละห้อยอยู่เป็นเวลานานคันแล้วท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของคนที่ยืนอยู่โดยรอบนางได้หยิบเอากริดอันแหลมคมที่นางได้ซ่อนไว้ในพกผ้าที่สะเอวออกมาแล้วก็จ้วงแทงที่หน้าอกด้านซ้ายของตนเองโลหิตพุ่งออกมาแดงฉานเต็มพื้นห้องแล้วสุชาดาก็ล้มลงขาดใจตายทันทีทันใดนั้นสุภาหุได้วิ่งไปที่ร่างของคนรักถอดเอากริดออกมาจากอกของนางแล้วก็จ้วงแทงอกเบื้องซ้ายของตนเองด้วยกริดเล่มเดียวกันล้มลงขาดใจตายอยู่ข้างๆศพของคนรักนั่นเองท่านสมณะมันเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวและน่าสังเวชสลดใจที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมาชายแก่หยุดเล่าพลางสั่นศีรษะอย่างอ่อนอกอ่อนใจพระเถระขอบใจชายแก่ที่ได้เล่าเรื่องให้ฟังลุกขึ้นเดินไปชะโงกหน้าดูศพของหนุ่มสาวทั้งสองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลำพึงลำพันอยู่ในใจว่าสุชาดาเป็นอีกคนหนึ่งที่ยินดีสละชีพบูชาความรักพระเถระเดินเลยชนกลุ่มนั้นไปด้วยความคิดอันสับสนวุ่นวายภาพใบหน้าของลีลาวดีปรากฏขึ้นในห้วงนึกหลอกหลอนมโนธรรมของท่านตลอดเวลาคืนวันนั้นพระเรวตเถระได้ไปปักกรดพักค้างคืนใต้ต้นไทรใหญ่ใกล้กับเทวสถานแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเวลาเย็นประชาชนทุกเพศทุกวัยเมื่ออาบน้ำชำระร่างกายในแม่น้ำคงคาแล้วย่อมจะไปแวะนมัสการเทวรูปในเทวสถานแห่งนั้นจึงมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาตัวเทวสถานเองสร้างด้วยศิลามีสันฐานสี่เหลี่ยมมีประตูเข้าทางทิศตะวันออกประตูเดียวภายในเทวสถานเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มีเสาศิลาขนาดมหึมาเรียงเป็นแถวค้ำเพดานเบื้องบนไว้องค์เทวรูปเองสร้างด้วยศิลาดำสนิทประดิษฐานอยู่บนแท่นสูงภายในมณฑปกลางห้องโถงรอบๆมณฑปมีรั้วเหล็กกั้นไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปภายในบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์นั้นเด็ดขาดมีพราหมณ์แก่ผู้รักษาเทวสถานคนเดียวเท่านั้นมีสิทธิ์เข้าไปได้ตามปกติพราหมณ์ผู้นี้จะเข้าไปในบริเวณมณฑปวันละ2ครั้งคือเช้าและเย็นเพื่อสงสนานองค์เทวรูปด้วยน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำคงคาแล้วก็ประดับประดาตกแต่งองค์เทวรูปด้วยเครื่องอันมีค่าต่างๆ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่กับ

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพิณเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลิงบักซิ่งเมงตอนบอกหนังสือพระสังฆราช

ี่น้องครับมือต่อมาสิ่งเมียงเราก็จัดการตกแต่งเฮือนทองของลาวแต่ว่าบ่ทันได้แล้วดอกตกแต่งไปเรื่อยๆหาข้าวหาของหาเฟอร์นิเจอร์หาอันเจอๆละมาใส่เฮือน มาตกแต่งเฮือนแล้วเราก็สั่งให้สังนี่ไปเอ็ดน้ำแน่บางอย่างเราก็ไปหาย่างซื้อตามตลาดน้ำแน่อันใดที่โอ้ที่ใจเราก็ซื้อแล้วเนาะเอามาตกแต่งเฮือนตามภาษาคนมีเฮือนใหม่อันนั้นต้องใส่ตรงนี้นะตรงมองนี้ต้องใส่มองนั้นนะเพิ่นว่าย้ายหันมานี่ตกแต่งเฮือนอยู่บ่เศร้าบ่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปเฝ้าพระราชาอีกคือเก่าหันแล้วพี่น้องเอ้ยกล่าวถึงฝ่ายพระราชาลายมือมานี่ยังบ่เห็นหน้าเสียงเมียงเข้าเฝ้าเลยก็สงสัยแล้วเอ้เสียงเมียงนี่หายหัวไปใส่เนาะจักบ่มาเข้าเฝ้าเนาะบ่ฮู้จักเวลาราชการบ่ฮู้จักเวลาทำงานบ่คือเป็นคนแนวนี้เนาะเสียงเมียงนี่เนาะคนทำงานราชการเนาะพี่น้องเนาะต้องไปตรงเวลาต้องทำงานต้องรับใช้ประชาชนเสียงเมียงคือกันแล้วมีหน้าที่พี่น้องต้องไปเฝ้าพระราชาถวายรายงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรคือกันเรื่องราวต่างๆก็ต้องไปแม้ว่าบ่มีเวียกมีงานก็ต้องไปคือกันได้เป็นหน้าที่แต่ว่าลายมือมานี่บ่เห็นหน้าพระราชาก็สงสัยแล้วก็เลยให้คนไปนำไปถามเสียงเมียงไปตามมาเข้าเฝ้าเราสิพ่อเสียงเมียงมาฮอดนะครับก็ถามว่าลายมือมานี่เสียงเมียงโตเอ็ดเพลออยู่คือบ่มาเข้าเฝ้าเสียงเมียงก็ตอบพระราชาว่าขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวข้าพระพุทธเจ้าไปบอกหนังสือพระสังฆราชมาพะนะพระราชาได้ฟังแล้วก็สงสัยแต่บ่ปากพระราชาสงสัยเอ๋พระสังฆราชเพิ่นก็เก่งหนังสือคักอยู่ละวะเสียงเมียงมันเก่งปานนั้นบ่จังเป็นขนาดถึงเป็นอาจารย์ของพระสังฆราชใดนี่พระราชาล่ะก็บ่เสือพี่น้องก็เลยให้คนไปนิมนต์พระสังฆราชมาพอพระสังฆราชมาเฝ้าพระราชาก็ถามเฟ้นเอาความจริงถ้าบ่เป็นความจริงสิได้ลงโทษเสียงเมียงให้เคล็ดลาบทานขี้ตัวเนาะพระราชาก็ได้ว่าหลังจากพระสังฆราชมาฮอดแล้วพี่น้องพระราชาก็เล่าให้ฟังตามที่เสียงเมียงเว้านั่นละแล้วก็ถามพระสังฆราชนะครับว่าเสียงเมียงเป็นอาจารย์บอกหนังสือพระสังฆราชอีลีบ่พี่น้องครับพ่อได้ยินเท่านั้นละพระสังฆราชกับพระสังฆราชเถาะเนาะรักโลภโกรธรักโลภโกรธหลงสัมผัสโกรธคือโง่โมโหคือบ้าพระสังฆราชลืมมัดบาทนี่โอ้ยบ่แม่นลืมธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยใบหูจนแดงข้อที่ขาวขาวอยู่เนาะแดงเป็นปื้นขึ้นมานำเด้บ่แม่นธรรมดาดีแล้วบ่ใบหูบ่กระพับนำเนาะเจ้ายังมาเมาหลายอย่างปานนั้นพี่น้องกับพระสังฆราชหายบ่แม่นหายธรรมดานะครับหายจนเป็นฟืนเป็นไฟพุ่นน่ะแสดงว่าหายคักๆล่ะบาดนี้เนาะพ่อได้ยินพระราชากล่าวรายงานเราก็หายเป็นฟืนเป็นไฟบอกว่าสิ่งเมียงบังอาจลบลู่ระดับพระสังฆราชแบบนี้หรือสิขอให้สิ่งเมียงมาเป็นอาจารย์ได้จังหวะขกราบทูลพระราชาตอบขอเดชะเสียงเมียงไม่เคยบอกหนังสืออัตมาเลยนะ และก็ข่มใจเว้าตามปกติที่สำคัญนะครับเราบอกว่าเสียงเมียงบ่เคยบอกหนังสืออัตมาดอกแล้วก็หนังออกหอนออกหุ่นบ่ได้หนังล่ะจังน้อยลุกจังน้อยเสียนอยู่พอปานนั้นล่ะกันแม่นหนังก็ได้เนาะเพราะว่ายักหายแห้งขนาดหูยังออกเป็นไฟก้นหรือสิอยู่มองเก่านะพี่น้องเนาะ
ฮ้อนหุ่นก้นหมู่นั้นแล้วปราศาสตร์ก็เลยว่าเห็นบ่ล่ะเสียงเมียงโตบังอาจลบลู่พระสังฆราชจนพระสังฆราชโมโหแล้วลืมแล้วนะนั่นสมาธินั่นพระสังฆราชนะว่าสัตว์เนาะโมโหจนเป็นฟืนเป็นไฟแล้วนะสิ่งเมียงได้ฟังแบบนั้นก็เลยเอาคนโทน้ำนี่ล่ะบังเอิญคนโทน้ำมันตั้งอยู่ข้างๆของตัวเองของสิ่งเมียงย่างลูกปุ๊ดปัดขึ้นไปเห็นบ่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่ได้เบิ่งยังละเอาคนโทนั้นมีน้ำอยู่นั่นไปเทหดพระสังฆราชจากโลดบัดนี่เป็นได้ไหนให้พระสังฆราชห่อยถึกน้ำกับเปียกแล้วว่าบ่แม่นเปียกธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยเปียกหมดยอดปากกระเว้าไปน้ำมือกระเทน้ำฮาดไปน้ำหมดหมดหมดหมดดับดับดับดับดับหมดหมดหมดหมดดับดับดับดับหลายคนก็ถามพระราชาก็ถามเสียงเมียงโอ้เป็นยังคือเอ็ดแบบนั้นเสียงเมียงเสียงเมียงก็ตอบว่าพระสังฆราชอยากหายเป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นครับพระองค์ยานไฟไหมพระราชสว่างก็เลยต้องเอาน้ำหดไว้สะก้อนหดต้นต่อของไฟผู้แล้วมันยังสิบ่ไหมล่ามต้อพระราชาสิเอาผิดประเด็นนี้ก็บ่ได้ก็เลยหาทางถามคำถามเอาความผิดเหลืองอื่นๆเหลืองเก่าๆต่อพระสังฆราชเพิ่นบอกว่ามึงบ่ได้บอกหนังสือพระสังฆราชบ่ได้บอกหนังสือเพิ่นแสดงว่าตัวคิดตัวแม่นบ่หึตัวสิว่าได้ใดเสียงเมียงเสียงเมียงก็เลยเล่าให้ฟังมื้อว่านนี่ขน้อยหยางไปล่อกุฏิเห็นหนังสือพูกหนึ่งตกอยู่ก็เลยไปบอกแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปทางพระสังฆราชถามว่าแม่นบ่หลวงพ่อเพิ่นว่าถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็จักสิเว้าได้ใดแล้วพอเป็นความจริงเนาะหลวงพ่อก็เลยตอบแม่นหลวงพ่อนี่สมณศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ของพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนาะสมัยก่อนนะนะเนาะสิ่งเมียงก็เลยเว้าต่อที่บอกว่าบอกหนังสือหลวงพ่อบอกหนังสือสังฆราชนะเพราะว่าบ่ได้หมายถึงสอนหนังสือได้บ่ได้หมายถึงเป็นอาจารย์พระสังฆราชแต่ที่เว้าหมายถึงบอกหนังสือสังฆราชว่าหนังสือตกสันดอกไปยาคาพลาซาเอาพิษสิ่งเมียงบ่ได้อีกหลวงพ่อหรือพระสังฆราชอยากหายสูญแห้งซื้อแต่เอาพิษสิ่งเมียงบ่ได้อีกคือเก่าโอ้ยเฮ็ดได้บาดนี่เนาะ

เสียงเมงตอนพระราชาดมกลิ่นทิพย์พระราชาดมกลิ่นทิพย์หรือกลิ่นทิพย์อันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหอมกลิ่นไปดมกลิ่นนะในสวงงานเทศกาลพี่น้องงานเทศกาลนี้คุณนางเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ต่างกับผ้าเอาคงมาถวายพระราชาแล้วสมัยตะกี้เนาะผู้นั้นก็เอาอันนี้มาผู้นั้นเอาอันนี้มาผู้นี้ก็เอานั้นไปถวายอ่ะนะปรากฏว่าบางคนก็เอาข้าวต้มขนมมาถวายพระราชาลองชิมเบิ่งดูพะยะค่ะนี่ฝีมือแม่บ้านของผมเลยนะของกระหม่อมนะแซ่บอีหลีเด้อ คนนั้นอยากเอาใจเจ้านายเนาะคือกันกับปีใหม่นี่ละต้องหาของข้อของขวัญหาซอดอกไม้มอบให้ไปนี่นะแล้วแต่เทศกาลอันนี้สวงงานพี่น้องพระราชาก็ได้ของฝากของตอนจากคุณนางจากเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเหลือแต่เสียงเมียงคนเดียวเฮ็ดเสยบ่แม่นเสยธรรมดาได้เพิ่นเสยเตยเวยพี่น้องเฮ็ดบ่ฮู้บ่สีอย่างจั๊กๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พระราชาก็เลยเว้าไปเปื่อยกับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายของขวัญของกำนันเฮาก็ได้จากหลายคนแล้วเนาะเสียงเมียงก็ยังเสยอยู่อดบ่ได้แล้วพระราชาก็เลยเมาเปื่อยๆแล้วก็หันหน้ามาทางเสียงเมียงต่อหน้าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายฮะละเสียงเมียงผู้อื่นเขากระผ้าเอาของอันนั้นอันนี้มาให้เฮาล่ะโตมีอีหยังมาให้เฮาอยู่บ่เสียงเมียงวลาซาก็อดบ่ได้ได้ต้องสีเฉพาะเจาะจงลงเพิ่นว่าเว้าเปื่อยๆแล้วบ่ปากบ่ติงนี่แล้วเนาะเสียงเมียงก็เลยตอบบ่มีอยู่พะยะค่ะมืออื่นยังสิเอามาถวายดอกพระเจ้าค่ะพ่อเลิกประชุมพี่น้องกับเมื่อเฮือนเสียงเมียงกะไปหากินทั่วดินแล้วไปกินทั่วต้มไปตลาดเห็นไข่ต้มก็ซื้อมากินหลังจากนั้นเราก็ไปตัดเอากระบอกไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ละมาตัดเป็นกระบอกส่งปุ้งๆในจังน้อยปากจมๆในจังน้อยหาเลือกเอากระบังงามๆมาเตรียมไว้ถวายพระราชานี่คือของขวัญพระราชาเราต้องทำให้สวยเพิ่นว่า ต้องไม่มีเสี้ยนนะเพราะส่วนมากเสี้ยนนะมักจะไปผูกที่หน้าสาวๆเช่นสิวเสี้ยนสิวฝ้าสิวหัวช้างและบริวารสิวเพิ่นว่า

การกินถั่วต้มไปกินถั่วต้มแน่ไปกินไข่ต้มแน่พี่น้องกินจนท้องอิ่มมันก็ขึ้นอืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนกินถั่วต้มเฮ้ยท้องอืดแล้วเป็นหน้าใดบัดนี้ก็ต้องหาทางระบายลมออกไม่ได้แล้วเราต้องหาทางให้ลมมันผ่านก้น มันผ่านมาทางหน้าต่างนะมันลมพัดเนาะแต่ผ่านมาทางก้นนี่ติพ่อใหญ่เอ้ยยังมาเกยแถวนั้นเด้อเพิ่นว่าก็นัดอยู่ไกลป่านนี้ยังได้ขึ้นเนาะกินทิพย์กระเซือนวันนั้นใกล้ๆนี่แล้วเนาะลมหยังล่ะคือมันผ่านก้นเพิ่นว่าอันนั้นละเสียงเมียงท้องอืดพี่น้องกินหลายโพดแล้วกินทั้งตัวต้มทั้งไข่ต้มตดแล้วบัดนี้จังน้อยกับแปดออกจังน้อยกับแปดออกดีเดี๋ยวบอกมันเจ็ดไม่หกอันนั้นมันตัวเลขเนาะหนังเสียนไปเสียนมาก็ตั้งอยู่พ่อปันนั้นออกอยู่พ่อปันนั้นพอออกเท่าใดแล้วก็เอากระบอกนั่นละมาใส่เอาไว้กระปิดฝาไว้ตดน้อยหนึ่งก็เปิดฝากระบอกให้มันลมมันลงไปเขาเรียกตดสะสมพี่น้องเนาะโอ้ยคนอื่นเขามีแต่ยอดเงินลงไปเพิ่นพยอดตดลงไปเรียกว่าตดสะสมเนาะสิรวยกับบัดนี้ล่ะเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่นั่นครับตั้งแต่กลางคืนจนหวดเสาบนว่ามื้อนี้ใกล้เป็นวัดคันเสียงคันบ่เต็มทีมือไม่นะครับเสียงเมียงกับพ่ายกับบังไม้ไผ่อันสวยอันงดงามพ่ายเข้าไปเฝ้าพระราชาหลังจากนั้นก็เอากระบอกไม้ไผ่นี้ไปถวายพระราชาพร้อมทั้งบอกพระราชาว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าของในกระบอกนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะพะยะคะมีเฉพาะกลิ่นเป็นกลิ่นทิพย์ผู้ใดที่กำลังง่วงกำลังอยากนอนกำลังสับประงกอันนี้แก้ง่วงดีนักแล พอได้ดมแล้วตาสว่างหายเป็นปิดทิ้งโอ้ยคุณสมบัติมันดีปานนั้นบ่เสียงเมี้ยงเพิ่นว่าหลายคนกระถามเสนาอำมาตย์ก็หูพึ่งแล้วเนาะแม่นแล้วตาซื้นทันทีเลยเว้าแล้วกันยกขึ้นแล้วถวายพระราชาขอเชิญพระองค์สูดดมได้ตามอัธยาศัยพะยะคะพระราชาประสุมเสนาอำมาตย์อยู่เฮิงเติบพี่น้องโอ้รู้สึกง่วงล่ะพี่เพียคิดอย่างทดสอบประสิทธิภาพของกินทิพย์ที่เสียงเมียงเอามาถวายเอียวกระตูคว้าไปยกขึ้นมาเปิดป๊อกเพิ่นว่าเสียงไม้เปิดได้นอกกระบอกไม้เปิดมันดังป๊อกเอาจมูกนะครับเอาหูดังสนเข้าไปทันทีเพิ่นว่าพี่น้องครับเกือบที่สลบพุ่นแล้วพระราชามันเหม็นบ่แม่นเหม็นธรรมดาครับเหม็นตึ้งๆเอาโลดนะบ่แม่นเหม็นธรรมดาเหม็นตึ้งๆพระราชาเหม็นคักแห้งครับพี่น้องเฮ็ดดังโยเข้าไปเลยปากกระเบีออกเพิ่นว่าโอ้ยเอามือขยี้ดังดังฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตปั่นเป็นวัดเอาโลดเนาะแล้วเป็นนั่นใดล่ะอาการง่วงนอนโอ้ยตาซื้นมากอกเลยบาดนี่โอ้กินนี่มันคุ้นคุ้นแท้เพิ่นว่าพระราชามันกินอีหยังเนาะนี่เนาะเพิ่นว่าพ่อเว้าแล้วยังบ่เว้าธรรมดาได้ครับเด้ไปให้เสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ที่ประชุมกันอยู่อาพิสูจน์ต้องขึ้นอย่างแบบนี้เสนาอำมาตย์คนนั้นก็เบิ่งเบิ่งแล้วก็เบิ่งธรรมดานะครับพิสูจน์เหมือนกันดมพละก็เหม็นตึ๊บคือกันนี่ตาก็ซื้อนอนคือกันขึ้นมันคุ้นๆเนาะแล้วก็พากันสายหัวบ่แน่ใจว่าขึ้นอย่างกันแน่มันไปคุกเขาผสมกับบังกับบังไม้ไผ่ขึ้นมันเลยออกมาเป็นบังข้อหลามเนาแต
ต่ความเหม็นยังคงคุกกลุ่นนะครับคุณสมบัติพิเศษของต๊ดยังเหลือเฟือยังบ่สลายไปเซนาอำมาตย์น้อยใหญ่ลองพิสูจน์กันเรื่อยๆแต่ละคนโอ้ลองดมพิสูจน์กันหลายคนอยู่ละว่านี่เนาะกระยานกินตดมันระเหยออกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยดมกันไปหลายคนล่ะก็ยังบ่ฮู้จักว่าแม่นหยังกันแหน่แต่ว่ากึ่นมันคุ้นๆนี่แล้วพระราชาอดบ่ได้ก็เลยถามเสียงเมียงเออเสียงเมียงกลิ่นทิพย์เนี่ยมันควรจะหอมไม่ใช่เหรอเปิ่นหวังมันควรจะหอมหน้าดมไม่ใช่เหรอนี่กินอะไร กินของโตมันคือเหม็นแบบนี้เออกินทิพย์ตรงโตนี่ตกลงมันกินอย่างกันแน่เฮ้ขอเดชะพระยาไม่พ้นกล้าวสิ่งเมียงก็ได้กลิ่นนี้ข้าพระองค์ดมอยู่ทุกมื้อทุกเย็นผู้ใดเป็นเจ้าของกินถึงสิเหม็นปานใดก็ต้องทนพยาค่ะปากกระจมบ่เหม็นเหม็นเหม็นผู้ใดบ่ได้เป็นเจ้าของกึ่นถ้าได้กึ่นนี้ก็สิบ่ดมดอกอดทนบ่ได้ดมไปน้ำจมไปน้ำข้าพระองค์ก็เลยหองกลิ่นนี้ว่ากลิ่นทิพย์พยาค่ะสรุปพระราชาก็ได้กึ่นนี้มันกึ่นอย่างคงตัวกันแน่ฮึเสียงเมียงก็ยกมือขึ้นตดพยาค่ะพ่อพระราชาได้ยินว่าตดพี่น้องกระสูนแห้งขนาดแล้วถึกเสียงเมียงขี้โตให้ดมตดบาดนี้เนาะพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะครับทั้งเสนาอำมาตย์น้อยเสนาอำมาตย์ใหญ่ได้ดมตดของเสียงเมียงกระสูนคือกันแล้วบาดนี้โอ้ยเสียงเมียงบนาคิโตให้ดมตดเลยดมตดคนอื่นก็ยังว่าอันนี้มาดมตดในเสียงเมียงเอาเสียดนั่นได้แล้วบาดนี้เนาะไม่ใหญ่เนาะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียตัวบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุ้นกระตูเจ็บหัวเข่าเจ็บคอแข็งเจ็บเส้นเอ็นเนื่องจากอาการเอ็นพลิกแขนคลุยขาคลุยมันเจ็บแห้งแต่เทนอีเมเนาะเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปทาเด้ออีเมเดอร์ทาบางๆนวดเบาๆมันจะสอยบรรเทาอาการปวดลงสอยบรรเทาอาการเจ็บลงเพราะผลิตมาจากใบวานสนสกัดมาจากใบวานสนใบวานสนหรือใบพระพลึงที่พี่น้องปลูกตามเฮือนซ่านคนโบราณก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็เอามาประคบมงแขนคลุยขาคลุยหรือมงอันเคล็ดขัดยอกมงเจ็บมงปวดมงนั้นตอนนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาผู้โดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยกะไปสกัดเอามาเรียบร้อยเอามาเป็นขวดครีมนวดกันแล้วเด้อขวดหนึ่งนี่ขนาด30กรัมถ้า3เทื่อใส่ได้ประมาณ1สัปดาห์มันเจ็บมือเลอเจ็บสวงเลือกกับท่าแต่ประมาณวันละ3ครั้งนี่แหละก็สิอยู่ได้1อาทิตย์ขวดละ50บาทขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทอันนี้สำหรับแต่นตอดตอดตอดแมงงอตอดอีเมเดอร์ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสอบถามและสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349 089-863-3349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าก็ได้เด้อพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันที่3ตุลาคมมื้อนี้วันที่3ตุลาคมแล้วแดดก็ยังจ้าได้พยากรณ์อากาศว่ามื้ออื่นฝนสิฮ่ำมาฝนสิฮ่ำมามื้ออื่นกับมื้อฮื้อเด้อสิฮ่ำมาหรือบ่ในเขตของเฮายังบ่ปรากฏว่ามีสกลนครนครพนมแต่เฮาก็ระวังเอาไว้เนาะอีเมเนาะคันมันตกก็คือสิบ่ได้คือภาคกลางแล้วว่าบ่ได้ตกคือในกรุงเทพฯแล้วว่าเนาะผมก็คิดว่าแนวนั้นแล้วแต่ก็ระวังไว้เด้ออีเมเดอร์ก่อนอื่นฝากเพลงให้พี่น้องฟังมวนๆสักก่อนเด้อฝากไปลงบ้านม่วงบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านอีกุดกุดฮู้อำเภอกุสุมานของเราทุกหมู่บ้านพี่น้องที่แนะนำเพลงเข้ามาแน่พี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดด้วยเด้อและก็พี่น้องทางบ้านนาล้อมนะครับพี่น้องทางกกสมโฮงพี่น้องทางกุสุมานพี่น้องทางโพธิไปสารพี่น้องทางบ้านคอทางอุ้มจานทางหน้าเพียงฟังใดแล้วบ่เนาะน่าจะฟังใดมื้อนี้เนาะน่าจะฟังใดอำเภอกุสุมานก็เกือบทุกหมู่บ้านส่วนทางพุทธนาแก้วก็ฟังได้เกือบทุกหมู่บ้านเด้อส่งความสุขความมนต์ซื่นหาพี่น้องครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไรฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือเทบานเฮาห้องใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปล่นไฟแล้วหนุ่มน้อยคนผู้เทศสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่หลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าซะเด้อ1ขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเสื้อปุ่มเสื้อมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเสื้อได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แห่ก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนลาวก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

พี่น้องครับมือวานมือก่อนนี้ผมก็ไปทดสอบหลังจากที่ไปเบิ่ง YouTube แล้วก็ไปทดสอบเอากระดาษชำระดั่งไฟครับมันก็ลุกเครื่องได้โยคันอยากให้เป็นชั่วโมงก็ลุกได้เป็นชั่วโมงคันอยากให้ลุก30นาทีก็ได้30นาทีได้โอ้มันก็คักอยู่ได้เนาะอีเมลเนาะผมเอาใส่แทนฟืนได้เอ็ดเลยว่าติโยผมไปเบิ่ง YouTube นึงครับไปเห็นโดยบังเอิญได้เป็นเหตุได้เลยเอามาลองเบิ่งเสือกว่าบ่เป็นความคิดผมได้นี่ คนมักร้องเห็นเนาะน้ำมันพืชกับอันกระดาษชำระกระป๋องอีกตัวนึงเนาะวิธีการเฮ็ดก็คือเอากระดาษชำระนี่ 2-3 แผ่นวางลงมงกลกระป๋องที่เฮาเตรียมมาไว้นั่นละแล้วก็เอากลกระป๋องนี่ไปปรุงไว้ในเตาไฟหลังจากนั้นก็เทน้ำมันพืชเก่าลงไปให้กระดาษชำระสุมถ้าอยากให้ลุกไหม้หึงถ้าไฟลุกหึงเอกกับเขาหึงเป็นสุโมงไปนี่ก็เทใส่หลายในจังน้อยได้อันน้ำมันพืชอันนี้น้ำมันพืชเก่าเนาะบ่ได้ใส่แล้วพอกระดาษตุ้มแล้วบาดนี้ก็ไปเอากระดาษชำระอีกแผ่นหนึ่งนี่มาจุดไฟแล้วก็โป่งลงไปในกระดาษชำระที่สุมในอันก้นกระป๋องหั่นล่ะจักหน่อยไฟมันก็สิเหลือไหม้ๆๆๆไปทั่วได้บัดนี้พอไหม้สักพักนึงแล้วมันก็สิลุกไหม้ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้นได้บัดนี้มันก็คักคือกันเนาะอีเมลเนาะใส่ได้ประมาณชั่วโมงนึงพี่น้องอยากให้มันลุกอยู่30นาทีก็ใส่น้ำมันพืชเก่าบ่หลายเด้อลองเบิ่งครับอันนี้ก็เว้าให้พี่น้องฟังว่ามันใส่ได้เสียอย่างเดียวครับอีเมลอีคุณลุงคุณป้าหม้อมันสิดำไวก้นหม้อมันสีดำไว้ส่วนไฟสวยลูกคักขนาดใดทอดอันนั้นทอดอันนี้เสือทอดขาไก่ฮอดซุกผู้แล้วผมว่าเนาะเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้ก็ฮอดซุกผู้แล้วอันนี้เว้าสำหรับคนที่บ่มีเวลาไปหาฟืนมาดังไฟสะดอกแต่ว่าต้องมีเตาได้เตาอังโลนี่ล่ะเอาลองเบิ่งกันแล้วกันเว้าสู่พี่น้องฟังดอกว่าเนาะอีกเรื่องนึงตอนนี้การทำแก๊สจากถ่านจากขี้ถ่านจาก YouTube นี่หรือว่าทาง Facebook นี่อันเลื่อนไปทั้งเลื่อนเลื่อนไปทั้งเลื่อนก็มีขนาดใดอันนี้ผมก็สิลองคือกันได้บัดนี้หรือซื้ออุปกรณ์มาแล้วสิลองลองเบิ่งเด้อถ้ามันได้ผลได้ก็สิเอามาเล่าให้อีเมฟังส่วนสำเร็จแล้วบัดนี้ถัง 3,000 ลิตรของผมมันเป็นถังพลาสติกถัง PVE เนาะถังพลาสติกใหญ่ๆนะ 3,000 ลิตรอันนั้นยกขึ้นไปในแทงน้ำมันหัวเนื่องจากมันเก่าผมก็เอาสว่านไปเจาะเป็นหูแล้วก็เอาลวดมัดไว้หิ้งไว้หลังจากนั้นก็ลองเอาอันนั้นเอานี้มาโดยตลอดเขาว่ามันกันน้ำได้ก็เอามาเมื่อโม่ใดครับล่าสุดเอ็ดแล้วปฏิโยผมก็เอาถังหรือ PVE เก่าแล้วมันถังน้อยๆให้ได้มาตัดแล้วก็หั่นชิ้นน้อยๆชิ้นน้อยๆแล้วเผาไฟเอาใส่โม่ดังไฟใส่โยเนาะขางใส่ไฟมันหอนได้บัดนี้มันหอนแล้วไฟมันลุกปุ๊บขึ้นแล้วก็ไหม้น้ําได้จนละลายหลังจากนั้นก็โยได้เป็นกาวได้บัดนี้กาวถังนะกาวถังน้ําเงินนะอีเมโยจังให้เฮ็ดให้ผมก็ได้เนาะแต่อย่าให้มันลวกมือได้มันหอนได้เพราะว่าไฟมันไหม้หลังจากนั้นก็พอมันละลายมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ดับไฟแล้วก็เอาไปใส่เกียงปูนนี่ล่ะปาดนาถ้ามงเงินที่มันหัวนะโอ้ไข่อีเมเอ้ยแต่ว่ามือผมยังบ่นิ่งเนาะมันยังมีหัวอยู่นิดๆนึงเดี๋ยวมือหลังจะสิไปปิดใหม่อันนี้ก็เล่าเคล็ดลับให้พี่น้องฟังเด้ไปซื้อกาวทุกชนิดผู้ใดว่าดีก็ซื้อมาทุกชนิดล่ะหมดเป็นพันแล้วได้บ่ได้ผลนะครับส่วนเอาถังของเขานี่มาหั่นเป็นชิ้นน้อยแล้วไปเอ็ดเป็นนั้นกล่าวไปท่าโอ้ยคักขนาดเลยอยู่คิกนิ่งเลยอีเมเอ้ยเอาอันนี้ก็บอกให้ฟังดอกว่า

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซื่นเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นอยู่บ่อีเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อีเมคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วหมักทั่วดินที่มันคั่วเหิงแล้วก็เบิ่งจบเจือได้อันนี้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเรื่องการอยู่การกินเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออีเมเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกโมงทุกบ่อนมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

นาโปผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปธรรมพอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโปเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโปอำเภอกุสุม่านจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเรานะครับฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีเคารพเอาไว้ครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราลูกน้อยคนผู้ไทยสำหรับพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระโตเจ็บมองนั้นมองนี้เลือกจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหรือพวกซ้ำดำเขียวตาบางๆถึงเบาๆที่เราเจ็บใบเราผลิตจากใบหวานสนหรือใบพลับพลึงและน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำกะนอกจากต้อยเรื่องของการเบิ่งแย่งกันเจ็บเป็นเอ็นอุ่นของกล้ามเนื้อเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาแล้วเราก็ยังบำรุงผิวด้วยและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของครีมนวดหรือยานวดหลายชนิดรวมไปถึงยากระเพาะหรือยาหมองด้วยก็มีส่วนผสมของน้ำมันระกำนี้นำเพราะฉะนั้นเวลาเอามาร่วมกัน3อย่างมันก็เลยบรรเทาอาการเจ็บไวและเช่นเดียวกันนะครับกลิ่นก็ยังหอมแบบธรรมชาติเหมาะสำหรับพี่น้องที่เป็นผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุที่เจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้เจ็บกระตุ้งกระตูเจ็บโอเจ็บโอยอย่างผมนี่หนังเหิงมือละ6-7ชั่วโมงขาโตนี่โอ้ยเจ็บแท้ๆแอวนี่ก็เจ็บแท้ๆต้องทามือละ3เทื่อมือละ3เทื่อหรือบางท่านก็ทาทุกเทื่อที่เจ็บนะครับพอสักพักมันก็จะดีขึ้นเศร้าเจ็บโดยบ่ฮู้ตู่ไปเลยว่าเศร้าจนเลยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงส่วนตุ้มคันแมงมดแมงไหมกัดต้อยต่างๆเด้ออันนี้ก็ทาเลยสักพักหนึ่งตุ้มมันก็สิมือไหม้มากบ่เห็นบ่เห็นห้อยตุ้มมดกัดได้เลยมันยุบไปเลยครับแต่ว่าทาสักพักหนึ่งมันก็สิเศร้าคันไปโดยที่บ่รู้ตู่เกายุตอนทาอีกสักพักหนึ่งเอ้ามันเศร้าไปตอนใดประมาณนั้นเนาะครับมันลืมไปเลยว่าเศร้าลืมไปเลยว่ามีมดกัดบ่เสือเอาลองกันเอาไปทาเบิ่งเด้อพี่เมเด้อขวดละ50บาทนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มนาคนผู้ไทยของเฮาชนิดครีมขนาด30กรัมส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งอันนี้120บาทครับ120บาทก็มีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับแบบลูกกลิ้งโทรศัพท์สอบถามหรือสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านได้กับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางเพแหก็ติดต่อสอบถามกับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายที่หมายเลข0813800359นอกจากนั้นเรายังไม่มีจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วไปนะครับมีจำหน่ายที่2โมงรวมไปถึงที่ลาซาด้าอีกหนึ่งที่นะครับพี่น้องที่สั่งซื้อทางลาซาด้าก็เข้าไปดูได้พิมพ์หาวานสนวานสนหรือบ้านวานสนก็ได้นะครับก็สีไปเห็นเป็นแพ็คเป็นแพ็คเป็นชุดเป็นชุดขายอยู่ที่ลาซาด้ากดลงตะกาสั่งซื้อในเด้ออีเมลเด้อฝากคุณลุงคุณป้าพี่น้องครับวิทยุนาโปเรดิโอของเฮานอกจากฟังในชุมชนของเราแล้ววันนี้ก็คาดว่าจะดังสัญญาณไปไกลเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้ผมทดลองขับรถดึงแล้วปรากฏว่ายังบ่ดังซำใดเลยแต่ว่าวันนี้ก็คงจะชัดเจนขึ้นแล้วเนาะบ่ว่าสิฟังทางโคนนาแก้วครับน่าจะทุกหมู่บ้านบรรทัดก็น่าจะฟังได้อะไรนอกเหนือจากนั้นก็ทางอำเภอกุสุมานของเราทุกหมู่บ้านน่าจะฟังได้แล้วนะครับพี่น้องส่งผลโครงการรับฟังแจ้งโครงการรับฟังให้ผมด้วยก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อนะครับในหมายเลขโทรศัพท์นี่ละหมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นหมายเลข LINE เนี่ยแอปพลิเคชัน LINE นั่นแหละเอ้ยนะครับส่วนพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์นะครับทักทายพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อที่ฟังทางนาโปเรดิโอ.com ที่ฟังทาง MyThunder Radio ที่ฟังทางทวิตทีวีที่ฟังทางเรดิโอการ์เด้นอันนี้ออกอากาศหมายถึงว่าออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ออกอากาศเนาะออกอากาศที่หน้าปัดวิทยุของเราอย่างเดียว
เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุของเรา

ราช2026 1ปีมี365วันมื้อนี้ผ่านมาแล้ว276วันอีก89วันจะถึงวันสิ้นปีใน276วันพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามาโดยตลอดสิ่งที่เคารพนับถือของเฮาคุ้มครองมาโดยตลอดแต่ว่าอีก89มื้อนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเพิ่นสิดูแลเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้ในความเมตตาของพระฝากทุกเรื่องราวของชีวิตนับตั้งแต่วินาทีนี้ไว้ในสิ่งที่เคารพนับถือของเฮาและพี่น้องเด้อและที่สำคัญเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างดีที่สุดกันแล้วกันสำหรับพี่น้องชาวพุทธก็ได้ว่านะครับขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเฟซจากเพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จากเฟซบุ๊กอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากโกบรีพอร์ตจากเพจของรณิดาเหลืองทิจิสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งก็ยังไม่ลืมขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับพบกัน3ตุลาคมวันนี้มีอะไรในอดีตครับ3ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2436สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการทรงลงพระนามในสนธิสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเพื่อสันติภาพชื่อสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาสันติภาพอันนี้ก็เป็นการสงบศึกกับฝรั่งเศสภายหลังจากที่ไทยปะทะกับเรือรบฝรั่งเศสในเหตุการณ์การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2436หรือรัฐศักราช112ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์รสอ112นะครับหรือ112หรือการพิพากษาไทยฝรั่งเศสรสอ112นั่นเองครับซึ่งก็อยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อกองทัพฝรั่งเศสส่งเรือรบ2ลำก็คือเรือแองกอสตรองและก็เรือโกเม็ดนะเป็นเรือที่มีสินค้าอีกลำนะเป็นเรือนำร่องชื่อ JBC อันนี้รุกล้ำฝ่ายสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาแล้วก็หมู่ปืนใหญ่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและก็หมู่เรือรบซึ่งก็เป็นแนวป้องกันของไทยก็ได้ยิงสกัดถูกเรือสินค้าเสียหายเรือรบของฝรั่งเศสจึงยิงตอบโต้โดนเรือมงกุฎราชกุมารของไทยเสียหายแล้วก็ทหารไทยก็เสียชีวิตครั้งนั้น8นายแล้วก็บาดเจ็บอีก40นายส่วนทหารฝรั่งเศสเสียชีวิต3นายและบาดเจ็บ3นายจากนั้นเรือรบฝรั่งเศสทั้ง2ก็แล่นว่าเข้ามาที่สถานกงสุลฝรั่งเศสถนนเจริญกรุงสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวกำหนดให้สยามชดใช้ค่าเสียหายให้ฝรั่งเศสเป็นเงินจำนวน3ล้านฟรังก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้าน5แสน60,000บาทในครั้งนั้นนะครับรวมไปถึงบังคับให้รัฐบาลสยามยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงตลอดจนถึงเกาะแก่งในแม่น้ำโขงทั้งหมดเป็นพื้นที่ 143,000 ตารางกิโลเมตรและฝรั่งเศสก็ได้ยึดเมืองจันทบุรีไว้ในอารักขานานกว่า10ปีก็คือตั้งแต่ระหว่างปีพุทธศักราช2436จนถึงปีพุทธศักราช2447จนกว่าสยามจะชดใช้ค่าเสียหายจนครบผลจากการที่พลาดกับฝรั่งเศสครั้งนั้นนะครับทำให้สยามต้องเสียดินแดนเป็นครั้งที่2ซึ่งนับเป็นการสูญเสียเนื้อที่ครั้งใหญ่ที่สุดนักวิชาการรุ่นหลังก็เห็นพ้องกันว่าปัจจุบันสำคัญประการหนึ่งที่เป็นเหตุให้สยามจำต้องสูญเสียดินแดนครั้งนี้คือการขาดแผนที่ซึ่งระบุเขตแดนของประเทศไว้อย่างชัดเจนฝ่ายสยามขาดความช่ำชองในการใช้ภาษาอันแยบยลทางการพูดอย่างชาวยุโรปอีกทั้งกองทัพเรือของสยามก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจึงต้องจ้างทหารต่างชาติเข้ามาช่วยส่วนทหารของสยามในสมัยนั้นก็ยังขาดวินัยของทหารและขาดความช่ำชองในการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยจากตะวันตกแม้จะมีกำลังอาวุธที่พอจะต่อต้านกองกำลังฝรั่งเศสได้แต่ทั้งปืนใหญ่ทั้งเรือรบอย่างเรือพระที่นั่งมหาจักรีซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนติดปืนอาร์มสตรองพร้อมระวางขับน้ำ 2,400 ตันหัวเรือก็ชนสิ่งกีดขวางได้ระวางขับ

น้ำของเรือลำนี้เขาบอกว่าสูงกว่าเรือทั้ง3ของฝรั่งเศสรวมกันแต่ว่าเรือที่มีสมรรถภาพสูงลำนี้กลับไม่ได้ร่วมในสมรภูมิรบเพราะมีคำสั่งอย่างเข้มงวดไม่ให้เคลื่อนย้ายเว้นแต่จำเป็นต้องใช้เป็นพระราชพาหนะเท่านั้นนั่นเองนะครับในปี2511 3ตุลาคมประเทศยุโรป10ชาติก็ร่วมกันส่งดาวเทียมชื่อ SRO-1 ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อศึกษาแสงเหนือและก็บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ที่ขั้วโลกและวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อ3ตุลาคมปี2533เยอรมนีตะวันออกก็ร่วมกับเยอรมนีตะวันตกอย่างเป็นทางการกลายเป็นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพียงหนึ่งเดียวหลังจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกเริ่มก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินเมื่อ13สิงหาคม2504เพื่อปิดกั้นเส้นทางอพยพของประชาชนจากเยอรมนีตะวันออกสู่เยอรมนีตะวันตกซึ่งก็เป็นดินแดนที่มั่งคั่งกว่ากำแพงเบอร์ลินก็ได้แบ่งเมืองเบอร์ลินออกเป็นเบอร์ลินตะวันออกและเบอร์ลินตะวันตกกำแพงนี้ก็เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายประเทศเสรีและประเทศคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นกำแพงเบอร์ลินตั้งอยู่เป็นระยะเวลา28ปีจนกระทั่งรัฐบาลเยอรมันตะวันออกได้อนุมัติให้เปิดกำแพงเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2532ชาวเบอร์ลินตะวันออกก็ออกมาต้อนรับชาวเบอร์ลินตะวันตกบรรยากาศในวันนั้นก็เหมือนงานเลี้ยงเฉลิมฉลองชาวเยอรมันจึงถือกันว่าวันนี้3ตุลาคมเป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินก่อนที่กำแพงเบอร์ลินจะถูกทุบทำลายเมื่อ13มิถุนายน2533และก็ชาติเยอรมันทั้งสองได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งเมื่อ3ตุลาคมปีเดียวกันนั่นเองครับซึ่งก็เป็นวันรวมชาติของเยอรมันก็ว่าได้นะครับนอกจากเป็นวันล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินแล้วชาวเยอรมันก็ถือว่าวันนี้เป็นวันรวมชาติเยอรมันด้วยนะครับพี่น้องชาวไทยของเราก็อยู่เยอรมันก็หลายท่านนะครับวันนี้ก็เฉลิมฉลองกันครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ3ตุลาคมบ้านเฮาก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากก็บริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษตลอดจนอุบลราชธานีครับความเร็วของลมวันนี้10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่8ตุลาคมครับเขาก็บอกว่าจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ตั้งแต่4-5ตุลาคมก่อนนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่160-170ของพื้นที่เริ่มหนักขึ้นเนาะฝนสิตกเลยบ่แต่ว่าช่วง4-5เมื่อกี้นี้ฟ้าของเบิ่มบับอยู่เด้ทางกุสุมานของเฮาเนาะทางนาฟูของเฮานี่โอ้ยยินสัตว์นี่สิได้เปิดสถานีสิได้เอาข้าวมาฝากอยู่บ่ก็ยังคืออยู่ได้มื้อนี้เนาะเออเอานะครับ4-5เด้อ160-170มื้ออื่นกับมื้อหื้อส่วนมื้อหื้อก็มื้อตึงครับ6-8ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงคงเหลือ10-30ของพื้นที่ความเร็วของลมก็อยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยครับมาต่อกันสักหน่อยหนึ่งนะครับข่าวเกี่ยวเนื่องกับน้ำนี่นายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมเกี่ยวกับน้ำท่วมนี่แหละเล็งมือเล็งระบายน้ำซอยประชาชนซอยแถวบ้านอย่างเต็มที่โดยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การให้ความช่วยเหลือเทศบาลนะครับโดยนายกก็บอกว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมจะตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพลดความสับสนพร้อมกับชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือฝนละรอกใหม่ในช่วง4-5ตุลาคมวันพรุ่งนี้
ให้ประเมินความเสี่ยงและก็เตรียมบุคลากรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อาหารน้ำดื่มตลอดจนแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลพยากรณ์อากาศไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำและเตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้ากำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งลงพื้นที่ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานบริหารจัดการมวลชนด้วยความอดทนและสร้างความเข้าใจรวมทั้งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยใช้เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ก็มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขต่างๆของกรมธรรม์ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์และสามารถดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วพร้อมกันนี้ก็ขอให้นายนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานตลอดจนสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกันและผู้เอาประกันภัยรวมถึงกรณีรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็ให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือข่าวของเมื่อวานนี้ครับท่านนายกอนุทินก็ไม่ดีดิ้งนอนใจไม่ดีดิ้งนอนใจนะครับนอกจากนั้นแล้วก็มาที่ข่าวคาทอลิกของเรานะครับไปที่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์เดือนตุลาคมเดือนแห่งสายประคำขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนร่วมใจกันสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อเป็นเดือนแห่งแม่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์และสายประคำเพื่อแสดงความรักความเคารพตลอดจนเชิดชูพระนางมารีมารดาของพระเยซูเจ้าและมารดาของเราทุกคนด้วยส่วนทางด้านเพจโป๊ปรีพอร์ตครับก็ได้โพสต์การความเคลื่อนไหวขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งทางโป๊ปก็บอกว่าใครที่ติดตามมิสซาที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เป็นประธานที่พลัสเดลลากงกอดแล้วก็มีคริสตชนกว่า 700,000 คนไปร่วมพิธีเป็นระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรบนถนนชองเซลิเซ่ที่กรุงปารีสก็น่าจะได้เห็นภาพของเด็กหญิงในชุดสีฟ้าที่ถูกอุ้มขึ้นเหนือฝูงชนบนถนนดังกล่าวให้กับพระสันตะปาปาได้อวยพรครับซึ่งวันนี้ก็มีการนำภาพดังกล่าวซึ่งมารีการองก็มองไปที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาขณะที่พระองค์ก็ทรงโน้มตัวลงมาอวยพรที่หน้าผากของเธอภาพนี้ทำให้ผู้คนประทับใจโดยไม่ต้องมีคำบรรยายเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีหลายท่านประทับใจซึ่งเป็นการได้อวยพรแก่เด็กหญิงผู้พิการครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับโดยสรุปแล้วเด็กผู้หญิงในชุดสีฟ้าที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14อวยพรกลางถนนดังกล่าวก็คือมารีการองเด็กหญิงพิการขั้นรุนแรงตั้งแต่เกิดและก็ได้มาเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวนูเอลและเช่นเดียวกันคริสตชนที่ยืนร่วมมิสซาบนถนนดังกล่าวก็ช่วยกันเปิดทางให้เธอได้พบองค์สมเด็จพระสันตะปาปาขณะที่แม่บุญธรรมก็นึกถึงพ่อแม่แท้ๆของเด็กคนนี้และบอกอย่างถ่อมตัวว่าฉันเป็นแค่สะพานเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแนวภาพดังกล่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะครับที่กรุงปารีสมีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ 700,000 คนนะครับพี่น้องครับหากมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหัวเข่าเจ็บบีแข้งเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือเอ็นพลิกขนองขลุ่ยไปนี่นะขาขลุ่ยมันเจ็บแห้งได้เจ็บแห้งขาขลุ่ยเอ็นพลิกนี่หรือข้อตกหมอนนี่นะครับเอาครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงไปทาเพื่อบรรเทาปวดไม่ใช่ให้รักษานะครับบรรเทาอาการปวดลงมันก็จะลดอาการปวดลงไปได้อย่างดีนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อหรือเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอ็ดเวลายยูบยูก็เจ็บบางคนก็ได้หรือว่าหนังหึงอย่างนุ่มน้อยคนผู้ไทยอย่างผมนี่หนังหึงมือละ 6-7 ชั่วโมงตรงท่าได้บ่ท่าบ่ไทยลูกพ่อลูกดิกงโก้กงโกยเลยพี่น้องหนังหึงลองบ้างเด้อผู้ใดหนังหึง 6-7 ชั่วโมงบ่ได้ลูกไปใส่นี่
เออพอลุกขึ้นไปแล้วโอ้ยหลังเนี่ยก็คือสิรุจักอันขาโตนี่ได้คือสิรุจักกกขานี่ได้อีเมเอ้ยเอาไปนวดครับสักพักก็จะหายปวดไปเลยก็จะลืมไปเลยว่าปวดส่วนตอดตอดแต่งตอดแดนตอดแม่งอตอดนะครับแขนหักแขนคลุยแนะนำเอาแบบลูกกลิ้งไปทาเด้อเอาแบบลูกกลิ้งไปทาทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวด้วยแต่สีล้างออกยากจังหน่อยนึงเด้อเพราะเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำที่บำรุงผิวเป็นพิเศษสนใจสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349พี่น้องที่อยู่ทางอำเภอเมืองสกลนครนะครับบอกว่าฟังบ่ค่อยซัดเด้อต้องทาฟังหลายเที่ยวนะครับพี่น้องที่ฟังทาง FM 104.5 MHz ก็มีสปอตต้นชั่วโมงทุกต้นชั่วโมงให้ได้ติดตามรับฟังเบอร์โทรศัพท์ของผมก็ฝากเอาไว้และพี่น้องที่สั่งซื้อทางลาซาด้าก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนพุทไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ 3 แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครมาติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็รายงานผ่านเพจว่าผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติงานฝ่ายปกครองจับกุมได้12คดีผู้ต้องหา12รายของกลางยาบ้ารวม5เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายวานอนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอโคกศรีสุพรรณ1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า4เม็ดอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเต่างอย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายผลการปฏิบัติตำรวจตระเวนชายแดนผลการปฏิบัติทหารผลการปฏิบัติของทหารก็บอกว่าจับกุมได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,521 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแห้งจับก็แห้งหลายขึ้นเนาะอีเมเนาะแต่ละมือก็ได้ลุ้นกันไปครับว่าสกลนครของเฮามันสิปลอดยาเสพติดได้มือใดมันสิหมดอยู่บ่แห้งจับก็แห้งเกิดขึ้นปานดอกเฮ็ดไปที่ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยครับสกลนครขอเชิญร่วมชมความอลังการงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 10-26 ตุลาคมครับซึ่งก็มีไฮไลท์ในวันที่25ธันวาคมออกขอไปครับ25ตุลาคมนะครับมีขบวนแห่ปราสาทพึ่งที่ยิ่งใหญ่ตระการตาพร้อมร่วมชมขบวนแข่งขันเรือยาวริมน้องหาและกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมายก็วันที่25นะครับชมขบวนแห่ปราสาทพึ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวเมืองสกลนครของเราที่นครพนมครับนครพนมก็ไหลเรือไฟปีนี้จัดขึ้น 16-27 ตุลาคม12วัน12คืนนะครับก็มีเรือไฟต่างๆไปให้ชมทุกวันแต่ว่าไฮไลท์ของงานก็คือ26ตุลาคมครับ26ตุลาคมก็จะมีไหลเรือไฟ12อำเภอ12ลำโชว์บนริมฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมการประกวดต่างๆประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมากมาย26ตุลาคมพบกันที่นครพนมวันนี้ครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในการฉลองอารามการิสกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสและนักบุญของท่านนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบรอบ800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะพี่น้องที่ไปแสวงบุญวันนี้ก็จะได้รับพระคุณการุณโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ได้ให้สัตบุรุษที่ไปวัดกาบูชินและก็วัดคุณพ่อกาบูชินทุกแห่งทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้เพราะฉะนั้นมื้อนี้เราก็จะได้รับพระคุณการุณสำหรับท่านที่จะไปแสวงบุญครับเราจะทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนะครับวันนี้และก็ทางหน้าปัดวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยครับเช่นเดียวกันทางอารามก็ขอโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาด้วยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันที่
10ตุลาคมครับขอเชิญร่วมฉลองบรรเนนปฏิมาท่าแร่พิธีบวชเป็นพระสงฆ์สังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาและเช่นเดียวกันวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24ตุลาคมฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่งสองครและก็กิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3โดยเฉพาะวันที่23ครับในช่วงภาคกลางคืนก็จะมีการแสดงย้อนรอยแห่งความศรัทธาวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมครับ25ตุลาคมก็ขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหาไทยคู่สกลนครอยู่ที่อำเภอเมืองสกลนครของเราพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาไปที่ข่าวต่างประเทศครับจังหวัดน่านจับมือแขวงหลวงพระบางสปป.ลาวสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพเชื่อมโยง2เมืองเก่าสานต่อสายวัฒนธรรมล้านนาล้านช้างมุ่งผลักดันเมืองเก่าน่านสู่เมืองมรดกโลกเมื่อวานนี้นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็นำคณะผู้แทนจากจังหวัดน่านเข้าหารือกับท่านบุญเหลือสินไซวรวงซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางกำหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง2เมืองโดยได้รับทราบและก็รับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้ง2ประเทศนับเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสปป.ลาวนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็กล่าวว่าจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางเป็น2เมืองเก่าที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานทั้งวัฒนธรรมล้านนาวัฒนธรรมล้านช้างวิถีชีวิตงานพุทธศิลป์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความคล้ายคลึงกันซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญของทั้งสองพื้นที่การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสในการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกันสำหรับกรอบความร่วมมือที่ได้หารือร่วมกันครอบคลุม5ด้านได้แก่การอนุรักษ์และบริหารจัดการเมืองเก่าและมรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและงานหัตถกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวผ่านเส้นทางด่านห้วยโขนไปเชียงแมนแล้วก็การศึกษาแลกเปลี่ยนเยาวชนตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสและกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทั้งสองพื้นที่ด้วยส่วนทางด้านท่านบุญเหลือสินไซวรวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางก็กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีความเข้าใจร่วมกันทำให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์ในหลายด้านโดยเฉพาะการท่องเที่ยวการศึกษาสาธารณสุขและเกษตรกรรมซึ่งก็เป็นสาขาที่ทั้งสองเมืองสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพระหว่างจังหวัดน่านและแขวงหลวงพระบางสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดน่านสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และเป้าหมายในการผลักดันเมืองเก่าน่านสู่การเป็นเมืองมรดกโลกโดยมีแขวงหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญด้านการอนุรักษ์และบริหารการจัดการเมืองเก่าควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างสมดุลด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์หรือสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและเปิดโอกาสสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดน่านหลวงพระบางบ้านพี่เมืองน้องสองเมืองเก่าหัวใจเดียวกันเมื่อวันก่อนหน้านี้ครับ1ตุลาคมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับความโชคดีของชายผู้มีสายตาอันเฉียบแหลมด้านศิลปะเมื่อรูปปั้นที่เขาซื้อมาในราคาเพียง400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 13,000 บาทเงินไทยครับกำลังจะทำเงินก้อนโตมูลค่าถึง 13,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 430,000 บาทเงินไทยตอนที่ชายผู้นี้กำลังเดินเลือกซื้อของในร้านขายของมือ2ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษปรากฏว่าเขาได้พบกับรูปปั้นหินอ่อนสูง2ฟุตซึ่งทางเจ้าของร้านเดิมเชื่อว่าเป็นเพียงงานหล่อคอนกรีตธรรมดาเขาเกิดสนใจขึ้นมาจึงตัดสินใจซื้อมาในราคาประมาณ400ดอลลาร์สหรัฐต
ต่อมาเมื่อส่งรูปปั้นนี้ไปให้สถาบันประมูลวูลลี่แอนด์วอริสประเมินราคาผู้เชี่ยวชาญกลับระบุว่ารูปปั้นหินอ่อนชิ้นนี้คือรูปแกะสลักสมเด็จพระสันตะปาปาคลีโอเมนที่12คอซินีซึ่งก็เป็นผลงานในปีคริสตศักราช1736ของปีเอโกรบรัสซีซึ่งก็เป็นประติมากรชื่อดังระดับตำนานผู้สร้างสรรค์รูปแกะสลักเทพโอเชียนุสประดับที่น้ำพุเทระวีซึ่งเป็นน้ำพุที่ชื่อดังในกรุงโรมครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับในการแถลงการจากวูลลี่ซึ่งมีมาร์กหยวนริชาร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ของสถาบันประมูลอธิบายว่าเขาเชื่อว่ารูปปั้นนี้เป็นหุ่นจำลองหินอ่อนต้นแบบเป็นชิ้นเดียวที่เหลือรอดอยู่ซึ่งก็ใช้เป็นแบบของรูปหล่อบรอนซ์ดั้งเดิมที่เคยจัดแสดงในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังปาลาโซนูโอโวก็คือพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีก็คาดว่าถูกขนย้ายและหลอมละลายไปแล้วเมื่อปี1798หุ่นจำลองหินอ่อนที่รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ชิ้นนี้กำลังจะถูกนำเข้าสู่การประมูลในวันจันทร์ที่8ตุลาคมนี้ในงานประมูลของวูลลี่แอนด์วอริสโดยคาดว่าจะทำราคาได้ประมาณ 6,600 ถึง13,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งก็ราวๆ 220,000 บาทถึง 430,000 บาทคิดอัตราของเงินไทยริชาร์ดเผยว่าชายเจ้าของรูปปั้นผู้โชคดีคนนี้ไม่ใช่พ่อค้าวัตถุโบราณมืออาชีพส่วนที่มาของรูปปั้นนั้นคาดว่าก่อนจะหลุดมายังร้านขายของเก่าเคยถูกใช้ประดับในสวนแห่งหนึ่งในแฮปเชียสหราชอาณาจักรส่วนเส้นทางว่าเดินทางจากมือของบรัซซี่มาถึงที่นั่นได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถูกมอบเป็นของขวัญแก่คุณนางชาวอังกฤษที่เดินทางมาท่องเที่ยวยุโรปในศตวรรษที่18หรือมอบเป็นของขวัญทางการทูตแก่ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่จะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของรูปปั้นชิ้นนี้อย่างแม่นยำถูกต้องเพราะตอนนี้รูปปั้นดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจจากนักสะสมทั่วโลกแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการประมูลก็ตามนอกจากนั้นวันนี้ก็มีข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานศาลอุทธรณ์รัฐแอริโซนาก็บอกว่ายกเลิกการตัดสินโทษจำคุกในคดีฆาตกรรมชี้การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างคลิปวิดีโอเลียนแบบผู้เสียชีวิตกล่าวแถลงผลกระทบต่อเหยื่อเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงที่ไม่น่าเชื่อถือได้เอาทำไมเป็นอย่างนั้นปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยให้เรื่องราวดังกล่าวมีรายงานระบุว่าเกเบรียลฮอกาซิตัสวัย54ปีผู้ต้องโทษจำคุกจากเหตุยิงคริสโตเฟอร์เพลวคีเสียชีวิตในการทะเลาะวิวาทบนท้องถนนเมื่อปี2564ได้รับการยกเลิกโทษจำคุก10ปีครึ่งหลังศาลอุทธรณ์แห่งรัฐแอริโซนาวินิจฉัยว่าการเปิดคลิปวิดีโอ AI จำลองภาพผู้เสียชีวิตกลางศาลเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรงที่สร้างอคติและทำให้กระบวนการพิจารณาโทษขาดความยุติธรรมภาพจำลองของ AI ของเพลคีซึ่งก่อนการประกาศคำตัดสินลงโทษจำเลยครอบครัวของเพลีได้นำรูปถ่ายจริงของผู้ตายมาใส่ในฟิลเตอร์เร่งอายุและใช้ AI สร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาโดยมีสเตซี่เวลพี่สาวของผู้ตายเป็นผู้เขียนบทให้ตัวละคร AI กล่าวอโหสิกรรมแก่จำเลยเพราะอยากให้น้องชายของเธอมีโอกาสได้พูดเกี่ยวกับความตายของตัวเองหลังจากคลิปวิดีโอเล่นจนจบทอสแลงผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในขณะนั้นเอ่ยปากชมว่า AI ดูจริงใจและเปิดโอกาสให้เหยื่อได้พูดความในใจก่อนจะตัดสินลงโทษจำคุกฮอกาซิตาสมากกว่าระยะเวลาที่อัยการเสนออย่างไรก็ตามครับเมื่อคดีไปถึงขั้นศาลอุทธรณ์ศาลกลับระบุว่าคดีนี้ถือเป็นครั้งแรกของรัฐที่มีการใช้ AI ในลักษณะนี้และชี้ว่าวิดีโอดังกล่าวได้ข้ามเส้นความถูกต้องเนื่องจากไม่ใช่การบันทึกเหตุการณ์จริงแต่เป็นการสร้างภาพและแต่งเติมความคิดของผู้เสียชีวิตขึ้นมาใหม่จากจินตนาการของพี่สาวกาเบียนฮอกาซิต้าศาลอุทธรณ์ก็ยังคงยืนยันความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนาของฮอกาซิต้าไว้ตามเดิมเพียงแต่ว่ายกเลิกโทษจำคุกเดิมและสั่งให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาบทลงโทษใหม่อีกครั้ง
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีการกำหนดนัดวันฟังคำตัดสินใหม่ด้วยนะครับเอา AI ก็ไปช่วยงานครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมูลนี้แล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวและผมหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ตาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อ กำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมานชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมานทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

แม่งามอนมิ่งมิดเมียกวันจะจากกันจากบ้านหลังใหม่

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: ไม่รู้ดูตาถั่วไม่ยอมรักตัวหัวใจช่างแข็งหัวเดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีชะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: จริงจังมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้
2: ไม่เชื่อเหมือนกันเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเสียใจนะ
0: คน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศสุขและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง
1: คนลุกทุ่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898638

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมาลชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมาลทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง
1: คนลุกทุ่ง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบล นาโพตำบลกุสุมานและตำบล นาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนรอนให้มากู้

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามลาวเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปีดฟีดปีดอย่างมีความสุขมีความสบายใจเพราะฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนยาวเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวทุกมงทุกบอนนะครับได้เวลาแห่งความมวลซื่นได้เวลาแห่งความสุขได้เวลาแห่งความสบายใจรับคลื่นมาครับติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความมวลซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคือส่งลายเธอเสี่ยงมันมาเนาะมันเป็นคำของจองต่อกันนี่แล้วอีเมเอ้ยมาถึงพี่น้องทุ่งมงทุ่งวอนนะครับฟังข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงมงนี้ร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแรงหนองแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศทุกวันสดตรงจากหอมีคาเอลท่าแรงเมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าพร้อมรับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงเข้าใจแล้วว่าอีเมลผ่านช่องทางออนไลน์ของเราครับเพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงที่นี่แหละครับข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์มันเขาสละอามันก็เลยมาที่สออาสาคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่อประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงพร้อมด้วยคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหากุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวสนใจสอบถามรายละเอียดและซื้อเวลาตลอดจนเช่าเหมาเวลาครับสอบถามที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวหรือนุ่มน้อยคนผู้ไทยพร้อมคณะกรรมการของเราทุกท่านดีเจของเราทุกช่วงนักจัดรายการของเราทุกชั่วโมงที่มี อะไรได้แต่ถ้าสั่งซื้อสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็หมายเลขนี้เลยเดออีเมเดอร์0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเพียงขวดละ50บาทไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวปวดหมดแมงไหมกัดตอดมันเป็นตุ่มบ่มันคั่นบ่บ่ต้องเก่าให้มันหนังทะลอกเด้อเอาไปทาบางๆไม่ต้องนวดก็ได้อันนี้เนาะทาบางๆลูบๆไปลูบๆมา อีกสักพักก็จะลืมว่าคันตอนแรกๆมันก็คันอยู่ตึกเนาะคันเทือ2เทือนี่แหละแต่ว่าตื่นมามันสิบ่เป็นห้อยกัดได้มันสิบ่มีห้อยกัดได้เพราะฉะนั้นก็ลองเอามดแดงไฟมากัดลองเบิ่งเด้ออีเบเด้อแต่ว่าต้องซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงกระผมไปสักก้อนได้หลังจากนั้นก็ไปยืนอยู่ในคุยมดแดงละลองกัดเบิ่งโอ้ยเจ้าคือมหาเว้าเทเซ่งขอเอ็ดอลีเจ้าเอ็ดเอาเลยว่าสันได้เจ้าก็อย่าไปเอ็ดจบเจือละเบ้ออย่าไปลองปันนั้นได้เนาะมันไม่ใช่แนวนะว่าสันเนาะเอาอันนี้ก็ฝากอีเมเดอร์ส่วนตอตอดแตนตอดแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดนะครับใสแบบ
ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งเดอะอีเมเดอร์ขาบางๆนวดเบาๆแขนหักขากระลุยมันเจ็บแห้งแต่แท้เอาไปทารอบๆหรือเอาไปนวดบางๆสักพักก็จะบรรเทาอาการเจ็บลงได้เป็นอย่างดีไม่ต้องจมอีกแล้วไม่ต้องกังวลอีกแล้วอันไปหาอีกแล้วอันใบวานซนอันนะเอามาขางไฟล้นอันนั้นกว่าสิล้นได้โอ้ยเจ็บมหาเจ็บสั่งซื้อโลดขนาด30กรัมถ้าวันละ3ครั้งนี่ก็จะใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้าปุ่มใส่ปุ่มใส่เก่าโย่สองมือมันก็หมดได้อีเมลเอ้ยยังสั่นละเนาะอ้าวนี่ครับอันนี้ก็อันนี้เพียงแต่เริ่มต้นทางสถานี FM 104.5 MHz ได้นี่ยังบ่ได้ทักทายไปหาอีเมลทางยังบ่ได้ทักทายไปหาอีเมลทางกุสุมานเลย ทักทายแต่อีเมลทางแต่เฮทางสกลนครทางพูนนาแก้วทางโซนทางพี่ยังบ่ทักทายไปทั้ง 88.25 เมกะเฮิรตซ์เลยนะครับ โอ้ยทักทายหลายขนาดเนาะอีเมลเนาะเอ้าฝากความสุขความมนต์ซืนเรื่องของเสียงเพลงไปถึงพี่น้องทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์เด้อทางนาโพเรดิโอพี่น้องทุ่งมงทุ่งบอนฟังเป็นประจำฟังประจำพี่น้องทางนาล้อมเป็นได้บ้านอย่างบุญนี่สั่งครีมสมุนไพรของผมมาเบิ่งก็เด้อแถวแถวโซนบ้านเฮานี่ก็สั่งได้เนาะทางงิ้วดอนนี่ก็ส่งไปแล้วรับแล้วทางโคกกลางกุสุมานเป็นได้เมื่อหรือยังอีพ่อเอ้ยทางโคกกลางกันทางใสอีกนี่โอ้นะครับหลายมงหลายบอนอยู่เนาะส่งไปเรียบร้อยเห็นเพิ่นนี่อันบริษัทขนส่งบอกอันเซ็นรับแล้วเซ็นรับแล้วเซ็นรับแล้วว่าสินี่เนาะหมายความว่าเส้นรับแล้วกระจายเงินแล้วหันละขอบพระคุณเป็นอย่างมากบางคนก็สั่ง2ขวดบางคนก็สั่ง4ขวด5ขวดบางคนก็สั่งครึ่งโลบางคนก็สั่งโลนึงมันบ่พอกันขอบพระคุณอย่างมากในช่วงเดือนธันวาคมนี้ผมทำขวดจิ๋วๆขึ้นมานะครับขนาด14กรัมสำหรับพี่น้องที่ไปสวดภาวนาเอาไปแจกเป็นของจำร่วยเป็นของฝากของตนเอาไปนำได้ผมทำราคาพิเศษนะครับขนาด14กรัมครึ่งของครึ่งแล้วก็ครึ่งของครึ่งลงมาอีกเพื่อที่จะเอาไปบรรเทาอาการปวดได้เล็กน้อยบ่ได้ใส่หลายแต่ถ้าเอาไปอาบอย่างพี่น้องทางนาผู้น้อยนี่ต้องใส่ขวดจัมโบ้แล้วเนาะ30กรัมคงจะไม่พอนะนี่สั่ง

ท่านสอทอต้อยสมจิตมังกาย0813800359นี่คือผู้ที่ให้การอุปการะของเรานะครับพี่น้องที่ต้องการทดสอบทดลองใช้ก็อย่าลืมได้ฝากในอีเมลเด้ออันนี้เพลงที่นำมาฝากนี่ก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดได้นี่ผมเมาได้อีเมลเอ้ย โอ้ยคนเรามีจะเมาเจ้าเอาเพลงใหม่ล่าสุดมานี่เอาสิได้เนาะล่าสุดอดีตของผมนี่เนาะมันต้องล่าสุดอดีตได้เนาะสายันสัญญาสันติดวงสว่างพรศักดิ์ส่องแสงหนูพูดนะล่าสุดได้มีแต่ผู้ที่โบกมืออำลาชีวิตไปหมดแล้วส่วนหลายเนาะสันติดวงสว่างครับมอบให้สังเสดเด้อพี่น้องที่ฟังทุกมงทุกบอนพี่น้องทุกหมู่บ้านพลังเงียบของเราด้วยเกลียดห้องเบอร์5

สองงานเพลงฝากตอนอิเมอิโพคุณลุงคุณป้าเบาสิเปิดเพลงของพรศักดิ์ส่องแสงนะครับเล่าเปิดบอกขึ้นเราหายผมเมื่อกี้นี้เนาะเดี๋ยวเด้อพี่น้องที่ขอพรศักดิ์มีล่าสุดนะครับมือวังหนึ่งนี่สิริพรเนาะนะครับโอ้ยมักสิริพรเวลาจะเปิดรายการค่อยฟังเด้อแต่บอกค่อยได้อันขอคุณว่าเสน่ห์เป็นพลังเงียบว่าสนองเอานะครับขอบพระคุณมากวันนี้วันที่3เดือนตุลาคมเลยนะเดือนแม่พระเนาะแต่หลายมงหลายบอนก็ไปสวดตามคุ้มของตัวเองแล้วนะครับสวดเดือนแม่พระส่งกำลังเจอหาเด้อพี่น้องทุกมงทุกบอนโดยเฉพาะพี่น้องคาทอลิกของเรานะครับและเช่นเดียวกันนะครับมื้อนี้พี่น้องก็ไปหลายได้มื้อนี้ไปร่วมชื่นชมยินดีโอกาสฉลอง800ปีท่านนักบุญฟรังซิสอัสซิซีกับฉลองอารามกาบูชินท่าแร่ละพี่น้องเอ้ยพี่น้องทางไทแหนี่ก็ตุ้มโฮมกันขนาดเช่นเคยผมก็วันๆอยู่ว่าเอ๊ะปีนี้ทางจันทบุรีน้ำท่วมนี่สิได้กินอันนั้นอยู่บ่ว่าซั่นมากอย่างก็มักทุเรียนเนาะทุเรียนกวนทุเรียนบ่แม่นทุเรียนกวนทุเรียนเนี่ยก็ได้กินคือเก่าได้กินคือเก่าผมระว่าถามว่ามาจากอำเภอใดอำเภอเมืองน้ำบ่ค่อยท่วมในตัวเมืองก็บ่ค่อยท่วมปานใดว่าซั่นเด้อโอ้ผมนึกว่าอันทางนายายอามเนาะทางนายายอามเนี่ยก็ท่วมอยู่ได้เป็นบางมงคือกันเนาะแต่ก็มาหลายนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเป็นตะแพงคือเก่านะครับทางจันทบุรีบริการคือเก่าปีนี้ก็ได้เนาะอยู่ในอันศาลาอยู่ในศาลาเด้อก๋วยเตี๋ยวก็แซ่บนะครับทุเรียนก็แซ่บเด้อกับข้าวกับปลาก็กินอย่างใหญ่ที่ผมก็ได้ในสวงเทียงวสิมาควบคุมเสียงให้อาจารย์มานะทองอันตังอาจารย์มานะหรือมนสกุลทวาปีเพิ่นว่าผมบือแล้วนะผมออกไปนอกพื้นที่แล้วว่าสิจักเราไปใส่บุนี่นะครับเราไลน์เขามาหาว่าแล้วแต่หนุ่มน้อยคนผู้ใจจะเห็นควรนะว่าสินี่ผมก็เลยบอกว่าจบมิซาเที่ยงผมจะรีบมาให้อาจารย์เข้าไปในห้องแล้วก็เปิดไมค์จัดรายการเลยผมจะควบคุมให้ทางผู้ใดอยู่ในกาบูซินก็ควบคุมเสียงให้ได้ เราออกไปนอกพื้นที่ก่อนไปธุระก่อนพี่น้องเลยบ่ได้ฟังข่าวจากมนสกลทวาปีมื้อนี้เนาะมื้ออื่นก็เป็นวันอาทิตย์ล่ะก็บ่ได้ฟังอีกมื้อนึงมื้ออื่นก็ผมก็สิจัดข่าวแทนลาวจักหน่อยนึงแต่ว่าก็คือสิบ่คักซํามนสกลทวาปีลาวข่าวได้เพราะผมเว้าไวบางคนก็จมอยู่ได้เว้าไวส่วนหลายเว้าไวก็ยักพิษนี่ล่ะเนาะลิ้นมันย่ํากันว่าซั่น ผมสังเกตจากผู้บริหารหลายคนนะครับผมบ่แม่นผู้บริหารได้แต่ติดเสดมาเพราะว่าอยู่กับหมอใหญ่มาหึงเวลาหมอสิเขียนสั่งงานนี่เราสิเขียนวัดผมกับปกติตัวหนังสือเรางามเลยขออนุญาตนำเรานะครับเมื่อก่อนนี่หมออำนวยนี่คนอ่านตัวหนังสือเรายากยากหมออำนวยกาจินะผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลกุสุมานเราไปเป็นปลัดเราจะเป็นอันอย่างก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะนะครับหลังจากที่เราย้ายจากโรงพยาบาลไปก็เป็นหมอใหญ่หลายมงเนาะรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตำแหน่งเราก็ได้ล่าสุดเนาะแต่ว่าเราเขียนตัวหนังสือเนาะเขียนยากขนาดมีเลขาลาคุณพยอมคุณพยอมก็เกษียณไปแล้วคุณพยอมนี่ชำนาญในการอ่านตัวหนังสือแล้วขนาดนี้เวลาผมอ่านบ่ออกก็อาศัยคุณพยอมนี่ล่ะคุณพยอมเอ้ยว่าซั่นอันนี้แปลให้แน่ว่าซั่นแล้วก็วิซ่าเลขานุการนี่ผมก็ได้จากคุณพยอมได้ผมแอบเบิ่งลาวนะครับผมแอบเบิ่งลาวว่าเขียนหนังสือราชการเฮ็ดอันใดวรรคตอนใดแล้วก็โยเนาะไปจอบเบิ่งอยู่เลยเด้หนังสือเข้าหนังสือออกเด้ คนบ่ได้เรียนเนาะไปจอบเบิ่งฝ่ายบริหารเขาเจ้าเอ็ดงานนะก็ฮู้จักว่าเป็นหยังตัวหนังสือมันจะงอกแงกงอกแงกแท้ทั้งที่เขียนสูงแล้วก็ตัวหนังสืองามได้ถ้าเขียนตัวบรรจงเนาะพี่น้องบางคนก็ยังบ่ฮู้จักได้เป็นหยังผู้ที่เขียนงามๆพอไปเฮ็ดงานแล้วตัวหนังสือมันคือหลายแท้ขี้หลายแท้อ่านบ่ออกเลยคนปึกแบบผมนี่อ่านบ่ออก เป็นหยังว่าติเพราะความคิดเขาไปไวกว่ามือค
ความคิดเขาไปไวกว่ามือนะครับอันนั้นได้คือผมคือกันและความคิดผมไปไวกว่าปากนะครับปากมันก็เลยเว้าบ่ทันจังซั่นเลยอีเมเอ้ยเวลาเว้าข้าวในความคิดมันไปก่อนแล้วตัวสายตามันแหลนก่อนตัวหนังสือเราบัดนี้ปากมันก็เลยไปบ่ทันมันก็เลยผิดหลายเด้จังซั่นเลยอีเมเอ้ยผมก็เลยนำมาฝากว่ามันมีที่มาที่ไปของความผิดอยู่แท้บ่แม่นเฮาบ่ฮู้เด้บ่แม่นตัวหนังสือบ่งามแต่ว่าความคิดเราไปไวกว่าข้อมือในการเขียนหนังสือนะจะเขียนบ่ทันมันก็เลยลากไปเลยมันเสร็จไวกว่าได้มันลากไปแล้วความคิดมันไปตั้งไกลแล้วไปกว่า3 2บรรทัด3บรรทัดแล้วแต่มือมันยังไปบรรทัดแรกอยู่นะแม่นอยู่บ่อีเมเอ้ยคือเจ้าอยากไปหันจักไปนี่ล่ะฝาวห้นน้ำนะห้นน้ำผมก็ซิคือกันแล้วว่าเนาะอีเมลเนาะเอาอันนี้เว้าอันเว้าพื้นเว้าพื้นว่าข้าวเว้าข้าวนะครับเว้าพื้นมื้อนี้เนาะมนต์สกลทวาปีไม่ได้เข้ารายการเราไปธุระแต่ว่ามื้ออื่นผมก็วันอาทิตย์นะครับสิเข้าแทนเด้อในช่วงของทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์กันหลายชั่วโมงเด้อย่างผมเว้าหั่นแหละหนังแต่ละเทื่อแต่ละเทื่อนี่มื้อละ7ชั่วโมงอย่างน้อยนะครับตอนเช้าก็ตั้งแต่ตีสามบ่ได้จนฮอด8นาฬิกาครับอีเมเอ่ย8นาฬิกาจึงได้ไปหาอันจึงได้ไปหาแนวอื่นได้กินข้าวกินปลาก็ได้กินในโต๊ะพุ่นแล้วขันเป็น7นาฬิกากว่าๆก็ได้บางเทื่อก็กิน9นาฬิกาพุ่นแล้วคุณไก่วุฒิไก่เข้ารายการเรียบร้อยพุ่นได้จึงสิได้กินข้าวสัญญาณมันไม่ขาดสัญญาณมันไม่หายพุ่นได้ถ้าสัญญาณมันหายก็สิได้แล่นมาสถานีตั้งแต่7นาฬิกา8นาฬิกาถ้าบ่มีก็ได้มาแก้ปัญหาก่อนบางเทื่อ4โมงแรง5โมงแรง6โมงแรงสถานีไฟหมดเด้อเลียวเบิ่งในกองบัดยังมีอยู่ได้บางเทื่อทั้งแต่แหก็มีไฟอยู่บัดนี้อยู่อัสนวิหารของเฮาก็ไฟมีอยู่บ่ซั่นเอ้าพี่น้องเป็นจังได๋เนาะบ่ซั่นเป็นห่วงสถานีก็แล่นมาทางกลางคืนได้อีเมเอ้ยจังซั่นแหละเว้าพื้นในฟังนะครับมันก็เลยต้องแล่นไปแล่นมาได้จักหน่อยหนังก็หึงเพราะฉะนั้นถ้าบ่ได้ครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยท่านี่เบิ่งเอาอีเมเอ้ยหลังเนี่ยกุ้งโก้กุ้งโกยคักๆผมเว้าได้ผมเว้าได้เพราะฉะนั้นพี่น้องลองเอาไปท่าเบิ่งเด้อถามโซท่อต้อยถามโซท่อต้อยเด้อโซท่อต้อยเจ้าใส่หมดจะขวดแล้วว่าซั่นขวดจัมโบ้เราบ่ได้ใส่ซ้ำเนาะผมเอามาให้ใส่ขวดจัมโบ้แล้วแม่บ้านเอาให้อันแม่ใหญ่ไปซื้อสะก้อนซ้ำให้ FC เอาไปใส่ราคา50บาทป้อยบ่ได้มีขายเด้30กรัมอันนี้80กรัมบ่ได้หารมัน60 70 80ห่างกัน100กว่าบาทพุ่นได้อีแม่เอ้ยเกือบ100100เท่าใด120 125ประมาณนั้นเนาะขวดนั้นเด้

0: นะครับ2งานเพลงฝากตอนอิโปอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่ให้กำลังใจและก็ติดตามรับฟังรายการของเฮาอยู่มองนี้ครับ FM 104.5 MHz วิทยุมีสังทาแรนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 MHz นาพูเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาพูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวันนะครับอันนั้นก็คือทางนาพูเรดิโอขอบคุณสังเสดเด้อเดี๋ยวผมฟังอันเพลงที่สังเสดแนะนำมาแล้วล่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเพิ่นส่งมาจากทางอันทางไลน์เนาะเพิ่นสิเว้าได้แน่นี่ได้ยินอยู่บ่สังเสดฝากข้อความซื้อเพลงที่ฝากข้อความนี่เด้อเอาเป็นได้นี่เปิดดูได้ยินอยู่บ
1: ่ซักนะครับไอ้อ้วนเพิ่นมักนะครับอู่ช่างอ้วนนะครับใบตองรองน้ำตาครับผมครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: โอ้เพลงใบตองรองน้ำตาหาซื้อเฮงบ่เห็น ก่อนหน้านี้เกลียดคนสวยฝากไปลงอู่สังเสดแล้วก็ฝากไปลงคนข้างๆข้างคิงข้างกาย เอาอันอู่สังอ้วนนี่ใบตองรองน้ำตาเนาะนะครับเดี๋ยวสิฝากอาสิหาให้นะอีกเพลงหนึ่งเนาะไม่อย่างก่อนหันผมตั้งเพลงอย่างไว้เดี๋ยวลองค้นหาบ้างก่อนนะครับเดี๋ยวจะฝากให้แล้วก็พี่น้องที่แนะนำกันมาที่อื่นนำนะครับขอบพระคุณไปอย่างมากถ้าโทรมาตามไลน์นี่ก็เสียงก็จะดรอปลงจากหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้เปิดนะครับมันคือโทรมาในห้องส่งนะในห้องส่งท่าแร่นะครับทางไลน์ FM 104วิทยุมีสังท่าแร่น้องแสง10450นะครับเสียงกสิบโอกมันสิออกทั้งไมค์โซดออกไปเหมือนโทรไลน์ทั่วไปเลยก็อันนี้ก็บ่เป็นหยังครับโทรมาตอนนี้ก็ฟังทางเสียงกสิคอยในจักหน่อยเนาะบางส่วงบางเวลาเว้าเมื่อกี้นี้เว้าพื้นนั่นไปฉลองวัดซะก่อนเนาะนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนสิเปิดเพลงนี่เว้าพื้นนั่นอารามกาบูชินของเฮาพี่น้องไปหลายทั้งแต่แฮนี่ก็ไปหลายรุ่งท่านก็โอ้ยหลายอีเมลเอ้ยเนาะวันที่10ตุลาคมเด้อนะครับพบกันอีกครั้งในการฉลองบ้านเนนฟติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับพิธีบูชาขอพระคุณเวลา10 นาฬิกา 10 นาฬิกานี่ก็ได้ว่าวันที่10ตุลาคมนะครับพบกันอีกครั้งแต่ว่าก่อนถึงวันที่10ก็สิมีตรีวานอยู่ได้ตรีวานอยู่เหมือนกันครับส่วนวันที่23กับ24นี่ก็งานใหญ่ครับฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญราศีทั้ง7แห่งสองคอนกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3เป็นกิจกรรมระดับประเทศการแสดงแสงสีเสียง17นาฬิกาเป็นต้นไปยิ่งใหญ่อลังการของวันที่23ตุลาคมพี่น้องที่ไปนอนอยู่พุ่นไปกางเต็นท์นอนอยู่พุ่นก็ชมการแสดงสดด้วยนะครับบ่ฮู้ว่าทางการถ่ายทอดสดทางสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยกับสื่อมวลชนท่าแร่หนองแสงของเรานะครับจะตกลงกันจะถ่ายทอดช่วงไหนบ้างยังบ่ได้มีข่าวถ้ามีการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สดเฮาก็สิได้ชมพี่น้องที่ไปบ่ได้ประมาณนี้แต่ก็มีอยู่แล้วล่ะไลฟ์สดท่านอีเมเอ้ย เพียงแต่ว่าจะสื่อไหนจะถ่ายทอดกันแน่เนาะยังไม่มีการประกาศมารอติดตามตอนต่อไปส่วนวันที่25ตุลาคมครับฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครเด้อนะครับอันนี้ก็พิธีบูชาขอพระคุณเวลา11นาฬิกาของวันที่25ตุลาคมส่วนวันที่28ตุลาคมเปิดเสกวัดใหม่ได้วัดตังบุญยูดาดอนเชียงคูนไกลๆเฮานี้เองพิธีบูชาขอพระคุณก็เวลา10นาฬิกาเอาปรับคืนหนีแล้วบ่สังเสดเอ้ยอีแม่ทางอันแท้ๆเอ้ยปรับคืนหนีแล้วบ่เจ้าหันอย่าเฝ้าไปเด้อส่วนพี่น้องทางกุสุมานและเป็นได้อย่าเฝ้าปรับคืนนี้ไปได้ฟังเพลงสะก้อนล่ะนี่คืออีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนอิโปอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับกับงานเพลงเกลียดคนสวยในฝาวเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งก็เด้อเสียงคือบ่ขึ้นบัดนี้เกลียดคนสวยผมเป็นได้เกลียดคนสวยเกลียดคนสวยโอ้ยไปเปิดเพลงเกลียดคนสวยแล้วบัดเสียงคือบ่ออกวันนี้อย่าฟ้าวไปอย่าฟ้าวไปบ่าวอันนี้คือสิจับไมค์เจ้าแล้วเจ้านี่คนละร้องเองซะดอกนี่ ว่าคุณพิเศษไปลงกับสังเสดเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ผ่านไปไวขนาดในอีเมลเนาะแป๊บเดียวหนึ่งที่หมดเวลาแล้วนะครับอันเมื่อกี้นี้งานเพลงกรีดคนสวยฝากไปให้อีเมลเด้อกับอีนางคนสวยฝากไปให้สังเสดนำคนข้างๆพร้อมส่วนใบตองรองน้ำตาก็สิเป็นเพลงปิดท้ายสังอ้วนก็จะฟ้าวปรับคืนนี้เด้ออู่ช่างอ้วนนะฝากไปลงมงนั้นแล้วก็ข้างข้างเฮือนของอู่ช่างอ้วนด้วยเวลาเปิดเพลงก็สิได้ฟังน้ำกันละวะเนาะหรือว่ามีจะบอกหรือว่ามีแต่ป้าบอกนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังเจอและติดตามนะครับสำหรับรายการชุมชนคนลูกทุ่ง11นาฬิกา12นาฬิกาหรือช่วงอื่นๆนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อแต่ช่วงของชุมชนสกลทวาปีช่วง16ถึง17นาฬิกานี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เว้นรายการไปได้หากพี่น้องสนใจอยากจะเช่าเหมาเวลาจัดรายการนะครับหรือซื้อเวลาจัดรายการเองก็สามารถมาติดต่อสอบถามกับคุณพ่อกฤษดาว่องไวหรือผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยใดเวลาของเราเปิดขายทุกช่วงเวลาที่ไม่มีผู้ดำเนินรายการนะครับยังบ่มีผู้ดำเนินรายการหลายชั่วโมงเติบได้สนใจสอบถามรายละเอียดได้สำหรับท่านที่ต้องการเช่าเหมาเวลาโฆษณาสินค้าของท่านนะครับก็มื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วนะครับนุ่มน้อยคนผู้ไทยขอบพระคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าปิดท้ายด้วยงานเพลงใบตองรองน้ำตาสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบพรศักดิ์สองแสงมีพรศักดิ์อยู่ในหัวใจและสังอ้วนพร้อมทั้งสังเสดนำพี่น้องคุณลุงคุณป้าทุกมงทุกบอนวันนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633333

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวไทบ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระโอรสารณบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นสิทธิ์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชม

ที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศสุขและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: อยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
3: นางสาวประภาพรวงสมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงเดือนเมษสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125-150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11-16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
4: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต้
3: ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกทั้งประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำจะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้พันล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
6: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจวิทยาชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนวิพลเขื่อนศรีกิจเนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนวิพลหรือเขื่อนศรีกิจเนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
5: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเกลือจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิษาปทุมมารายงาน
2: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนทร์ในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันหลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันเขตบางกะปิหลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่ง ระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
7: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์ฐานน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคนทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกเช้าเพื่อบริหารจัดการน้ำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและยังให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
2: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด ส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
8: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งได้เน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตรามาตรักษาพันธ์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ต้องเข้าแอปเป่าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดซายอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐดูไบเที่ยวบิน FC-1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าสารพาราไนโตรโทลูอีนจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก

บโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงดับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36

0: ศาเซลเซียส
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 เมก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปลาบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอัสนวิหารอครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีแขกแอลท่าแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาทชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: อยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ทองรวมเป็น18เหรียญทองก่อนมีพิธีปิดในวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันเอกภาพเยอรมันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความสุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐอิรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมาอย่างยาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จ และความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์สม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
4: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Drone เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากปัวโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นด้วยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบ eVTOL บินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดนานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ประชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
5: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเท

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

หนึ่งศตวรรษพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสหกรณ์ก้าวไกลด้วยใจมุ่งมั่นนำนิสัยคู่

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุทิศสามัคคีสร้างสังคมอยู่ดีกินดีมีสันติสุข

0: วัดจันเกรียงไกร
1: วัดจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระโอรสารณบุญลูกาบทที่10ข้อที่17ถึงข้อที่24เวลานั้นศิษย์ทั้ง72คนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลว่าพระเจ้าข้าแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่านที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปราบปลื้มพระทัยเดชะพระจิตเจ้าตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้ปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข้าพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้าไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรทรงเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาทรงเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาศิษย์ตรัสกับเขาโดยเฉพาะว่าในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศกและกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟัง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับบ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่หมุนสืนจำใสจนเมิดสมูงมาหมุนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความมวลสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพิณเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักซิ่งเมงตอนบอกหนังสือพระสังฆราช

ี่น้องครับมือต่อมาสิ่งเมียงเราก็จัดการตกแต่งเฮือนทองของเราแต่ว่าบ่ทันได้แล้วดอกตกแต่งไปได้เลยหาข้าวหาของหาเฟอร์นิเจอร์หาอันเจอเจอละมาใส่เฮือน มาตกแต่งเฮือนแล้วเราก็สั่งให้สังนี่ไปเอ็ดน้ำแน่บางอย่างเราก็ไปหาย่างซื้อตามตลาดน้ำแน่อันใดที่โอ้ที่ใจเราก็ซื้อแล้วเนาะเอามาตกแต่งเฮือน

ชาหลายมื้อมานี้ยังบ่เห็นหน้าเสี่ยงเมียงเขาเฝ้าเลยก็สงสัยแล้วเอ๊ะเสี่ยงเมียงนี่หายหัวไปใส่น้อจังบ่มาเข้าเฝ้าน้อบ่ฮู้จักเวลาราชการบ่ฮู้จักเวลาทำงานบ่คือเป็นคนแนวนี้น้อเสี่ยงเมียงนี่น้อคนทำงานราชการเนาะพี่น้องเนาะต้องไปตรงเวลาต้องทำงานต้องรับใช้ประชาชนเสี่ยงเมียงคือกันแล้วมีหน้าที่พี่น้องต้องไปเฝ้าพระราชาถวายรายงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรคือกันเรื่องราวต่างๆก็ต้องไปแม้ว่าบ่มีเวียกมีงานก็ต้องไปคือกันได้เป็นหน้าที่แต่ว่าลายมือมานี่บ่เห็นหน้าพระราชาก็สงสัยแล้วก็เลยให้คนไปนำไปถามเสี่ยงเมียงไปตามมาเข้าเฝ้าเราสิพ่อเสี่ยงเมียงมาหอดนะครับก็ถามว่าลายมือมานี่เสี่ยงเมียงตัวเอ็ดเพลออยู่คือบ่มาเข้าเฝ้าเสี่ยงเมียงก็ตอบพระราชาว่าขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวข้าพระพุทธเจ้าไปบอกหนังสือพระสังฆราชมาพะนะพระราชาได้ฟังแล้วก็สงสัยแต่บ่ปากพระราชาสงสัยเอ๊พระสังฆราชเพิ่นก็เก่งหนังสือคักอยู่ละวะเสี่ยงเมียงมันเก่งปานนั้นบ่จังเป็นขนาดถึงเป็นอาจารย์ของพระสังฆราชใดนี่พระราชาล่ะก็บ่เสือพี่น้องก็เลยให้คนไปนิมนต์พระสังฆราชมาพอพระสังฆราชมาเฝ้าพระราชาก็ถามเฟ้นเอาความจริงถ้าบ่เป็นความจริงสิได้ลงโทษเสี่ยงเมียงให้เคล็ดลาบทานขี้ตัวเนาะพระราชาก็ได้ว่าหลังจากพระสังฆราชมาหอดแล้วพี่น้องพระราชาก็เล่าให้ฟังตามที่เสี่ยงเมียงเว้านั่นละและก็ถามพระสังฆราชนะครับว่าเสี่ยงเมียงเป็นอาจารย์บอกหนังสือพระสังฆราชอีลีบอพี่น้องครับพ่อได้ยินเท่านั้นละพระสังฆราชกับพระสังฆราชเถาะเนาะรักโลภโกรธรักโลภโกรธหลงสัมผัสโกรธคือโง่โมโหคือบ้าพระสังฆราชลืมมัดบาทนี่โอ้ยบ่แม่นลืมธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยใบหูจนแดงข้อที่ขาวขาวอยู่เนาะแดงเป็นปื้นขึ้นมานำเด้บ่ธรรมดาดีแล้วบ่ใบหูบ่กระพับนำเนาะเอาเจ้ายังมาเว้าหลายอย่างปานนั้นพี่น้องกับพระสังฆราชหายบ่แม่นหายธรรมดานะครับหายจนเป็นฟื้นเป็นไฟพุ่นน่ะแสดงว่าหายคักๆล่ะบาดนี้เนาะพ่อได้ยินพระราชากล่าวรายงานเราก็หายเป็นฟื้นเป็นไฟบอกว่าเสี่ยงเมียงบังอาจลบลู่ระดับพระสังฆราชแบบนี้หรือสิขอให้เสี่ยงเมียงมาเป็นอาจารย์ได้จังหวะก็กราบทูลพระราชาตอบขอเดชะเสี่ยงเมียงไม่เคยบอกหนังสืออาตมาเลยนะแล้วก็ข่มใจเว้าตามปกติที่สำคัญนะครับเราบอกว่าเสี่ยงเมียงบ่เคยบอกหนังสืออาตมาดอกแล้วก็หนังออกหอนออกหุ่นบ่ได้หนังละจังน้อยลุกจังน้อยเสียนอยู่พอประนั้นละกันแม่นหนังก็ได้เนาะเพราะว่ายักหายแห้งขนาดหูยังออกเป็นไฟก้นหรือสิอยู่มองเก่านะพี่น้องเนาะหอนหุ่นก้นหมู่นั้นแล้วพระราชาก็เลยว่าเห็นบ่ล่ะเสี่ยงเมียงโตบังอาจลบลู่พระสังฆราชจนพระสังฆราชโมโหล่ะลืมแล้วนั่นสมาธินั่นพระสังฆราชนะว่าสัตว์เนาะโมโหจนเป็นฟืนเป็นไฟแล้วนะเสี่ยงเมียงได้ฟังแบบนั้นก็เลยเอาคนโทษนำนี่ล่ะบังเอิญคนโทษนำมันตั้งอยู่ข้างๆของตัวเองของเสี่ยงเมียงย่างลูกปุ๊ดปัดขึ้นไปเพิ่นบ่ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่ได้เบิ่งหยังละเอาคนโทษนั้นมีน้ำอยู่นั่นไปเทฮดพระสังฆราชจากโลดบัดนี่เป็นแนวไหนให้พระสังฆราชห่วยถึกน้ำกับเปียกแล้วว่าบ่แม่นเปีย

ธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยเปียกหมดยอดปากกระเว้าไปน้ำมือกระเทน้ำฮาดไปน้ำหมดหมดหมดหมดดับดับดับดับดับหมดหมดหมดหมดดับดับดับดับหลายคนกระถามพระราชากระถามเสียงเมียงโอ้เป็นยังคือเอ็ดแบบนั้นเสียงเมียงเสียงเมียงก็ตอบว่าพระสังฆราชอยากหายเป็นฟืนเป็นไฟเพราะฉะนั้นครับพระองค์ยานไฟไหมพระราชสว่างก็เลยต้องเอาน้ำหดไว้สะก้อนหดต้นต่อของไฟบุแล้วมันยังสิบ่ไหมล่ามต้อพระราชาสิเอาผิดประเด็นนี้กับบ่ได้ก็เลยหาทางถามคำถามเอาความผิดเหลืองอื่นๆเหลืองเก่าๆต่อพระสังฆราชเพิ่นบอกว่ามึงบ่ได้บอกหนังสือพระสังฆราชบ่ได้บอกหนังสือเพิ่นแสดงว่าตัวคิดตัวแม่นบ่หึตัวสิว่าได้ใดเสียงเมียงเสียงเมียงก็เลยเล่าให้ฟังมื้อว่านนี่ขน้อยหยางไปล่อกุฏิเห็นหนังสือพูกหนึ่งตกอยู่ก็เลยไปบอกแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปทางพระสังฆราชถามว่าแม่นบ่หลวงพ่อเพิ่นว่าถามหลวงพ่อหลวงพ่อก็จักสิเว้าได้ใดแล้วพอเป็นความจริงเนาะหลวงพ่อก็เลยตอบแม่นหลวงพ่อนี่สมณศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ของพี่น้องพุทธศาสนิกชนเนาะสมัยก่อนนะเนาะสิ่งเมียงก็เลยเว้าต่อที่บอกว่าบอกหนังสือหลวงพ่อบอกหนังสือสังฆราชนะเพราะว่าบ่ได้หมายถึงสอนหนังสือได้บ่ได้หมายถึงเป็นอาจารย์พระสังฆราชแต่ที่เว้าหมายถึงบอกหนังสือสังฆราชว่าหนังสือตกสันดอกไปยาคาพลาซาเอาพิษสิ่งเมียงบ่ได้อีกหลวงพ่อหรือพระสังฆราชอยากหายสูญแห้งซื้อแต่เอาพิษสิ่งเมียงบ่ได้อีกคือเก่าโอ้ยเฮ็ดได้บาทนี่เนาะ

เสียงเมงตอนพระราชาดมกลิ่นทิพย์พระราชาดมกลิ่นทิพย์หรือกลิ่นทิพย์อันเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหอมกลิ่นไปดมกลิ่นนะนะในสวงงานเทศกาลพี่น้องงานเทศกาลนี้คุณนางเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ต่างกับผ้าเอาของมาถวายพระราชาแล้วสมัยตะกี้เนาะผู้นั้นก็เอาอันนี้มาผู้นั้นเอาอันนี้มาผู้นี้ก็เอานั้นไปถวายอ่ะนะปรากฏว่าบางคนก็เอาข้าวต้มขนมมาถวายพระราชาลองชิมเบิ่งดูพะยะค่ะนี่ฝีมือแม่บ้านของผมเลยนะของกระหม่อมนะแซ่บอีหลีเด้อ คนนั้นอยากเอาใจเจ้านายเนาะคือกันกับปีใหม่นี่ละต้องหาของข้อของขวัญหาซอดอกไม้มอบให้ไปนี่นะแล้วแต่เทศกาลอันนี้สวงงานพี่น้องพระราชาก็ได้ของฝากของตอนจากคุณนางจากเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเหลือแต่เสียงเมียงคนเดียวเฮ็ดเสยบ่แม่นเสยธรรมดาได้เพิ่นเสยเตยเลยพี่น้องเฮ็ดบ่ฮู้บ่สีอย่างจักๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พระราชาก็เลยเว้าไปเปื่อยกับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายของขวัญของกำนันเฮาก็ได้จากหลายคนแล้วเนาะเสียงเมียงก็ยังเสยอยู่อดบ่ได้แล้วพระราชาก็เลยเมาเปื่อยๆแล้วก็หันหน้ามาทางเสียงเมียงต่อหน้าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายละเสียงเมียงผู้อื่นเขาก็ผ้าเอาของอันนั้นอันนี้มาให้เฮาล่ะโตมีอีหยังมาให้เฮาอยู่บ่เสียงเมียงบาลาซาก็อดบ่ได้ได้ต้องสีเฉพาะเจาะจงลงเพิ่นว่าเว้าเปื่อยๆแล้วบ่ปากบ่ติงนี่แล้วเนาะเสียงเมียงก็เลยตอบบ่มีอยู่พะยะค่ะมืออื่นยังสิเอามาถวายดอกพระเจ้าค่ะพ่อเลิกประชุมพี่น้องกับเมื่อเฮือนเสียงเมียงกาไปหากินทั่วดินแล้วไปกินทั่วต้มไปตลาดเห็นไข่ต้มก็ซื้อมากินหลังจากนั้นเราก็ไปตัดเอากระบอกไม้ไผ่เอาไม้ไผ่ละมาตัดเป็นกระบอกส่งปุ้งๆในจังหน่อยปากจมๆในจังหน่อยหาเลือกเอากระบังงามๆมาเตรียมไว้ถวายพระราชานี่คือของขวัญพระราชาเราต้องทำให้สวยเพิ่นว่า ต้องไม่มีเสี้ยนนะเพราะส่วนมากเสี้ยนนะมักจะไปโผล่ที่หน้าสาวๆเช่นสิวเสี้ยนสิวฝ้าสิวหัวช้างและบริวารสิวเพิ่นว่า

การกินถั่วต้มไปกินถั่วต้มแน่ไปกินไข่ต้มแน่พี่น้องกินจนท้องอิ่มมันก็ขึ้นอืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนกินถั่วต้มเฮ้ยท้องอืดแล้วเป็นหน้าใดบัดนี้ก็ต้องหาทางระบายลมออกไม่ได้แล้วเราต้องหาทางให้ลมมันผ่านก้น มันผ่านมาทางหน้าต่างแล้วมันลมพัดเนาะแต่ผ่านมาทางก้นนี่ติพ่อใหญ่เอ้ยยังมาเกือแถวนั้นเด้อเพิ่นว่าก็นัดอยู่ไกลป่านนี้ยังได้ขึ้นเนาะกินทิพย์กระเซือนวันนั้นใกล้ๆนี่แล้วเนาะลมหยังล่ะคือมันผ่านก้นเพิ่นว่าอันนั้นละเสี่ยงเมียงท้องอืดพี่น้องกินหลายโพดแล้วกินทั้งตัวต้มทั้งไข่ต้มตดแล้วบัดนี้จังน้อยกับแปดออกจังน้อยกับแปดออกดีเดี๋ยวบอกมันเจ็ดเม็ดหกอันนั้นมันตัวเลขเนาะหนังเสียนไปเสียนมาก็ตั้งอยู่พ่อปันนั้นออกอยู่พ่อปันนั้นพอออกเท่าใดแล้วก็เอากระบอกนั่นละมาใส่เอาไว้กระปิดฝาไว้ตดน้อยนึงก็เปิดฝากระบอกให้มันลมมันลงไป เขาเรียกตดสะสมพี่น้องเนาะโอ้ย คนอื่นเขามีแต่ยอดเงินลงไปเพิ่นพยอดตดลงไปเรียกว่าตดสะสมเนาะสิรวยกับบัดนี้ล่ะเอาไว้ในกระบอกไม้ไผ่นั่นครับตั้งแต่กลางคืนจนหวดเสาบนวัดมูนี้ไกลเป็นวัดคันคันเสียงคันบ่เต็มทีมือไม่นะครับเสียงเมียงกับพายกับบังไม้ไผ่อันสวยอันงดงามพายเข้าไปเฝ้าพระราชาหลังจากนั้นก็เอากระบอกไม้ไผ่นี้ไปถวายพระราชาพร้อมทั้งบอกพระราชาว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าของในกระบอกนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะพะยะคะมีเฉพาะกลิ่นเป็นกลิ่นทิพย์ผู้ใดที่กำลังง่วงกำลังอยากนอนกำลังสับประงกอันนี้แก้ง่วงดีนักแล พอได้ดมแล้วตาสว่างหายเป็นปิดทิ้งว่าคุณสมบัติมันดีปานนั้นบ่เสียงเมี้ยงเพิ่นว่าหลายคนก็ถามเสนาอำมาตย์ก็หูพึ่งแล้วเนาะแม่นแล้วตาซื้นทันทีเลยเว้าแล้วกันยกขึ้นแล้วถวายพระราชาขอเชิญพระองค์สูดดมได้ตามอัธยาศัยพะยะคะพระราชาประสุมเสนาอำมาตย์อยู่เฮิงเติบพี่น้องโอ้รู้สึกงวงล่ะพี่เพียคิดอย่างทดสอบประสิทธิภาพของกินทิพย์ที่เสียงเมียงเอามาถวายเอียวกระตูคว้าไปยกขึ้นมาเปิดป๊อกเพิ่นว่าเสียงไม้เปิดได้นอกกระบอกไม้เปิดมันดังป๊อกเอาจมูกนะครับเอาหูดังสนเข้าไปทันทีเพิ่นว่าพี่น้องครับเกือบสิสลบพุ่นแล้วพระราชามันเหม็นบ่แม่นเหม็นธรรมดาครับเหม็นตึ้งๆเอาโลดนะบ่แม่นเหม็นธรรมดาเหม็นตึ้งๆพระราชาเหม็นคักแห้งครับพี่น้องเฮ็ดดังโยเข้าไปเลยปากก็เบออกเพิ่นว่าโอ้ยเอามือขยี้ดังดังฟิดๆๆๆปานเป็นวัดเอาโลดเนาะแล้วเป็นอันใดล่ะอาการง่วงนอนโอ้ยตาซึนมากอกเลยบาดนี่โอ้กินนี่มันคุ้นๆแท้เพิ่นว่าพระราชามันกินอีหยังเนาะนี่เนาะเพิ่นว่าพ่อเว้าแล้วยังบ่เว้าธรรมดาเด้ครับเด้ไปให้เสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ที่ประชุมกันอยู่อภิสูตรต้องขึ้นอย่างแบบนี้หึเสนาอำมาตย์คนนั้นก็เบิ่งเบิ่งแล้วก็เบิ่งธรรมดานะครับพิสูจน์เหมือนกันดมพละก็เหม็นตึ๊บคือกันนี่ตาก็ซื้อนอนคือกันกินมันคุ้นๆเนาะแล้วก็พากันใส่หัวบ่แน่ใจว่ากินอย่างกันแน่มันไปคุกเขาผสมกับบังกับบังไม้ไผ่กินมันเลยออกมาเป็นบังข้าวหลามเนา
แต่ความเหม็นยังคงคุกรุ่นนะครับคุณสมบัติพิเศษของต๊ดยังเหลือเฟือยังบ่สลายไปเซนาอำมาตย์น้อยใหญ่ลองพิสูจน์กันเรื่อยๆแต่ละคนโอ้ลองดมพิสูจน์กันหลายคนอยู่แล้วว่านี่เนาะกระยานกินตดมันระเหยออกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยดมกันไปหลายคนล่ะก็ยังบ่ฮู้จักว่าแม่นหยังกันแหน่แต่ว่ากึ่นมันคุ้นๆนี่แล้วพระราชาอดบ่ได้ก็เลยถามเสียงเมียงเสียงเมียงกลิ่นทิพย์เนี่ยมันควรจะหอมไม่ใช่เหรอเปิ่นว่ามันควรจะหอมหน้าดมไม่ใช่เหรอนี่กินอะไร กินของโตมันคือเหม็นแบบนี้กินทิพย์ตรงโตนี่ตกลงมันกินอย่างกันแน่เฮ้ขอเดชะพระยาไม่พ้นกล้าวสิ่งเมียงก็ได้กลิ่นนี้ข้าพระองค์ดมอยู่ทุกมื้อทุกเงินผู้ใดเป็นเจ้าของกินถึงสิเหม็นปานใดก็ต้องทนพยาค่ะปากกระจมว่าเหม็นเหม็นเหม็นผู้ใดบ่ได้เป็นเจ้าของกึ่นถ้าได้กึ่นนี้ก็สิบ่ดมดอกอดทนบ่ได้ดมไปน้ำจมไปน้ำข้าพระองค์ก็เลยหองกลิ่นนี้ว่ากลิ่นทิพย์พยาค่ะสรุปพระราชาก็ได้กึ่นนี้มันกึ่นอย่างคงตัวกันแน่ฮึเสียงเมียงก็ยกมือขึ้นตดพยาค่ะพ่อพระราชาได้ยินว่าตดพี่น้องกระสูนแห้งขนาดแล้วถึกเสียงเมียงขี้โตให้ดมตดบาดนี้เนาะพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะครับทั้งเสนาอำมาตย์น้อยเสนาอำมาตย์ใหญ่ได้ดมตดของเสียงเมียงก็สูญคือกันแล้วบาดนี้โอ้ยเสียงเมียงบนาคิโตให้ดมตดเลยดมตดคนอื่นก็ยังว่าอันนี้มาดมตดในเสียงเมียงเอาเสียดนั่นได้แล้วบาดนี้นอนไม่ใหญ่เนาะเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุ้นกระตุ้นเจ็บหัวเข่าเจ็บคอแข็งเจ็บเส้นเอ็นเนื่องจากอาการเอ็นพลิกแขนคลุยขาคลุยมันเจ็บแห้งแต่เทนอีเมเนาะเอาครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปทาเด้ออีเมเด้อทาบางๆนวดเบาๆมันจะสอยบรรเทาอาการปวดลงสอยบรรเทาอาการเจ็บลงเพราะผลิตมาจากใบวานสนสกัดมาจากใบวานสนใบวานสนหรือใบพระพลึงที่พี่น้องปลูกตามเฮือนซ่านคนโบราณก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็เอามาประคบมงแขนคลุยขาคลุยหรือมงอันเคล็ดขัดยอกมงเจ็บมงปวดมงนั้นตอนนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาผู้โดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยกะไปสกัดเอามาเรียบร้อยเอามาเป็นขวดครีมนวดกันแล้วเด้อขวดหนึ่งนี่ขนาด30กรัมถ้า3เทื่อใส่ได้ประมาณ1สัปดาห์มันเจ็บมือเลอเจ็บสวงเลือกระท่าแต่ประมาณวันละ3ครั้งนี่แหละก็สิอยู่ได้1อาทิตย์ขวดละ50บาทขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทอันนี้สำหรับแต่นตอดตอดตอดแมงงอตอดได้อีเมเด้อทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไปต้องนำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสอบถามและสั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้ากระไดเดอร์พิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันที่3ตุลาคมมื้อนี้วันที่3ตุลาคมแล้วแดดก็ยังจ้าได้พยากรณ์อากาศว่ามื้ออื่นฝนสิฮ่ำมาฝนสิฮ่ำมามื้ออื่นกับมื้อฮื้อเด้อสิฮ่ำมาหรือบ่ในเขตของเฮายังบ่ปรากฏว่ามีสกลนครนครพนมแต่เฮาก็ระวังเอาไว้เนาะอีเมเนาะคันมันตกก็คือสิบ่ได้คือภาคกลางแล้วว่าบ่ได้ตกคือในกรุงเทพฯแล้วว่าเนาะผมก็คิดว่าแนวนั้นแล้วแต่ก็ระวังไว้เด้ออีเมเด้อก่อนอื่นฝากเพลงให้พี่น้องฟังมวนๆสักก่อนเด้อฝากไปลงบ้านม่วงบ้านบอนบ้านขาไก่บ้านอีกุดกุดฮู้อำเภอกุสุมานของเราทุกหมู่บ้านพี่น้องที่แนะนำเพลงเข้ามาแน่พี่น้องมวลสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพูน125จำกัดด้วยเด้อและก็พี่น้องทางบ้านนาล้อมนะครับพี่น้องทางกกสมโฮงพี่น้องทางกุสุมานพี่น้องทางโพธิไปสารพี่น้องทางบ้านคอทางอุ้มจานทั้งหน้าเพียงฟังใดแล้วบ่เนาะน่าจะฟังใดมื้อนี้เนาะน่าจะฟังใดอำเภอกุสุมานก็เกือบทุกหมู่บ้านส่วนทางพุทธนาแก้วก็ฟังได้เกือบทุกหมู่บ้านเด้อส่งความสุขความมนต์ซื่นหาพี่น้องครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ู้ไทยฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากระพะเด้อขวดละ50 บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้ง

อาจมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไหมกัดต้อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอร์ปุ่มเซอร์มันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอร์ได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเพื่อนเล่าก็ได้ที่หมายเลขครับ081380 0359

พี่น้องครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ไปทดสอบหลังจากที่ไปเบิ่ง YouTube แล้วก็ไปทดสอบเอากระดาษชำระดั่งไฟครับมันก็ลุกเคืองได้โยคันอยากให้เป็นชั่วโมงก็ลุกได้เป็นชั่วโมงเขาอยากให้ลุก30นาทีก็ได้30นาทีได้โอ้มันก็คักอยู่ได้เนาะอีแม่เนาะผมเอาใส่แทนฟืนได้เอ็ดเลยว่าติโยผมไปเบิ่ง YouTube นึงครับไปเห็นโดยบังเอิญได้เป็นเหตุได้เลยเอามาลองเบิ่งซะว่าบ่แม่นความคิดผมได้นี่คนมักร้องเห็นเนาะน้ํามันพืชกับอันกระดาษสําระกระป๋องอีกตัวนึงเนาะวิธีการเฮ็ดก็คือเอากระดาษสำระนี่ 2-3 แผ่นวางลงมงกลกระป๋องที่เฮาเตรียมมาไว้นั่นละแล้วก็เอากลกระป๋องนี่ไปปรุงไว้ในเตาไฟหลังจากนั้นเทน้ำมันพืชเก่าลงไปให้กระดาษสำระสุมถ้าอยากให้ลุกไหม้หึงถ้าไฟลุกหึงเอกกับเขาหึงเป็นชั่วโมงไปนี่กระเทใส่หลายในจังน้อยได้อันน้ำมันพืชอันนี้น้ำมันพืชเก่าเนาะบ่ได้ใส่แล้วพอกระดาษตุ้มแล้วบาดนี้ก็ไปเอากระดาษสำระอีกแผ่นหนึ่งนี่มาจุดไฟแล้วก็โป่งลงไปในกระดาษสำระที่สุมในอันก้นกระป๋องฮะล่ะจักหน่อยไฟมันก็สิเหลือไหม้ไหม้ไหม้ไหม้ไปทั่วได้บัดนี้พอไหม้สักพักหนึ่งแล้วมันก็สิลุกไหม้ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้นได้บัดนี้มันก็คักคือกันเนาะอีเมลเนาะใส่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่น้องอยากให้มันลุกอยู่30นาทีกะใส่น้ำมันพืชเก่าบ่หลายเด้อลองเบิ่งครับอันนี้ก็บอกให้พี่น้องฟังว่ามันใส่ได้เสียย่างเดียวครับอีเมอีผู้คุณลุงคุณป้าโมมันสีดำไว้ก้นโมมันสีดำไว้ส่วนไฟโอ้ยลูกคักขนาดใดทอดอันนั้นทอดอันนี้เสือทอดขาไก่ฮอดซุกผู้แล้วผมว่าเนาะเอ็ดอันนั้นเอ็ดอันนี้ก็ฮอดซุกผู้แล้วอันนี้เว้าสำหรับคนที่บ่มีเวลาไปหาฟืนมาดังไฟสะดอกแต่ว่าต้องมีเตาได้เตาอังโลนี่ล่ะเอาลองเบิ่งกันละกันเว้าสู่พี่น้องฟังดอกว่าเนาะอีกเรื่องนึงตอนนี้การทำแก๊สจากถ่านจากขี้ถ่านจาก YouTube นี่หรือว่าทาง Facebook นี่อันเลื่อนไปทั้งเลื่อนเลื่อนไปทั้งเลื่อนก็มีขนาดใดอันนี้ผมก็สิลองคือกันได้บัดนี้หรือซื้ออุปกรณ์มาแล้วสิลองลองเบิ่งเด้อถ้ามันได้ผลอะไรก็สิเอามาเล่าให้อีเมฟังส่วนสำเร็จแล้วบัดนี้ถัง 3,000 ลิตรของผมมันเป็นถังพลาสติกถัง PVE เนาะถังพลาสติกใหญ่ๆนะ 3,000 ลิตรอันนั้นยกขึ้นไปในแทงน้ำมันหัวเนื้อเกี่ยวมันเก่าผมก็เอาสว่านไปเจาะเป็นหูแล้วก็เอาลวดมัดไว้หิ้งไว้หลังจากนั้นก็ลองเอาอันนั้นเอานี้มาโดยตลอดเขาว่าว่ามันกันน้ำได้ก็เอามาเมื่อโมใดครับล่าสุดเอ็ดอะไรปฏิโยผมก็เอาถังหรือ PVE เก่าแล้วมันถังน้อยๆให้ได้มาตัดแล้วก็หั่นชิ้นน้อยๆชิ้นน้อยๆแล้วเผาไฟเอาใส่หม้อเอาใส่หม้อดังไฟใส่โยเนาะขางใส่ไฟมันหอนได้บัดนี้มันหอนแล้วไฟมันลุกปุ๊บๆๆขึ้นแล้วก็ไหม้น้ําได้จนละลายหลังจากนั้นก็โยได้เป็นกาวได้บัดนี้กาวถังนะกาวถังน้ําเงินนะอีเมโยจังให้เฮ็ดให้ผมก็ได้เนาะแต่อย่าให้มันลวกมือได้มันหอนได้เพราะว่าไฟมันไหม้หลังจากนั้นก็พอมันละลายมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ดับไฟแล้วก็เอาไปใส่เกียงปูนนี่ล่ะปาดหน้าท่ามงเงินที่มันหัวนะโอ้ไข่อีเมเอ้ยแต่ว่ามือผมยังบ่นิ่งเนาะมันยังมีหัวอยู่นิดๆนึงเดี๋ยวมือหลังจะสิไปปิดใหม่อันนี้ก็เล่าเคล็ดลับให้พี่น้องฟังเด้ไปซื้อกาวทุกชนิดผู้ใดว่าดีว่าดีก็ซื้อมาทุกชนิดล่ะเมื่อเป็นพันแล้วได้บ่ได้ผลนะครับส่วนเอาถังของเขานี่มาหั่นเป็นชิ้นน้อยแล้วไปเอ็ดเป็นนั้นกาวไปท่าโอ้ยคักขนาดเลยอยู่คิกนิ่งเลยอีเมเอ้ยเอาอันนี้ก็บอกให้ฟังดอกว่า

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมนมนฝากตอนเป็นความสุขความมนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทั้งเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นยูบอกอีเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อีเมคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วหมักทั่วดินที่มันคั่วเหิงแล้วก็เบิ่งเจือได้อันนี้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเรื่องการอยู่การกินเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออีเมเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล นาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนพุทไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนพุทไทยสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดหยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดหยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าวควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้นี่จะจมจ้า

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่เทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบล นาโพตำบลกุสุมานและตำบล นาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝาก

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนขลุ่ยขาขลุ่ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: งตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บกระตนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมุนีวันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลียวเบิ่งท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาโพของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมูลนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิปสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

่นเคยนะครับวันนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผึ่งนะครับ

วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่โฉมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์นายันคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่33ถึงข้อที่43เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องหนึ่งเถิดขหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นจะได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตบุญหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: อาการเคล็ดคัดยอกบวมหักแห้งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่33ถึงข้อที่43เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องหนึ่งเถิดขหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นจะได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิด

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มปา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
1: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พอยอแซกล่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาพูเรดิโอ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์สามแยกทางเขาตำบลนาพูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือคำขวัญของเราซึ่งก็มีความมุ่งหวังที่จะให้ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันวิทยุนาพูเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาพู125จำกัดและตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาพูผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเวลาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้เจ็บแอวลูกกุ้งกุ้งกุ้ยเอาไปใส่ครับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมไทยบานเฮาหองยากระพะนะครับขวดละ50บาทส่วนชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทสั่งทางโทรศัพท์หรือซื้อทาง Lazada ก็ได้ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศที่หมายเลขโทรศัพท์089-863-3349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางเทแหของเฮาก็สามารถสั่งซื้อกับสธ.ต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายที่หมายเลข0813800359ข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูนี้นอกจากส่งผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ของเรา FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอแล้วก็ยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ napoleradio.com ไม่ว่าจะเป็นทาง My Tuner Radio ไม่ว่าจะเป็นทางทวิตทีวีและเรดิโอกราเด้นออกอากาศออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนของมิซาเสาร์วันอาทิตย์เราทำการถ่ายทอดเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาก็สามารถติดตามช่องทางนี้ได้และเช่นเดียวกันในกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ต่างๆหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็นำไปโพสต์โดยเฉพาะมิซาเสาร์ก็จะไปโพสต์ที่กลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคกลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสัง FM 10450กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่นั้นนอกจากทางมิซาวัดท่าแร่แล้วก็ยังไปโพสต์มิซาทางกาปูชินนะครับทางกาปูชินผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และก็กลุ่มของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ซึ่งก็ถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ด้วยนั่นเองครับก็อย่าลืมติดตามพี่น้องที่รับฟังต่างประเทศข่าวคนคนผู้ไทยรับใช้พี่น้องมูลนี้ตรงกับวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365มื้อผ่านมาแล้ว277วันเหลืออีก88มื้อเท่านั้นก็จะถึงวันสิ้นปีตลอดระยะเวลา277วันที่ผ่านมาพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามาโดยตลอดผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกเรื่องราวมาได้200กว่าวันละ277วันละแต่ว่าอีก88มื้อสิเป็นนั่นใดจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นวันของเราหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวของวันพรุ่งนี้และตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปไว้กับสิ่งที่พี่น้องเคารพนับถือสิ่งที่เป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือหรือพ
ี่น้องทางคาทอลิกของเราก็ฝากไว้ในความเมตตาของพระนะครับมื้อนี้ขอบคุณข่าวที่มาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจป๊อปรีพอร์ตแล้วก็เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาและท้ายที่สุดที่จะลืมไม่ได้ขอบคุณพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของเราและคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกซึ่งทั้งสองท่านวันนี้นำข้อคิดข้อรำพึงจากบทโพรสารมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาความว่า

0: บทอ่านจากโปรวรสารนักบุญมัทธิวบทที่21ข้อที่33ถึงข้อที่43เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาเรื่องหนึ่งเถิดขหบดีผู้หนึ่งปลูกองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างโหดเหี้ยมและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านมิได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นจะได้กลายเป็นศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผล
1: นั่นคือบทพระวรสารประจำมื้อนี้คุณพ่อขวัญถิ่นวันและพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ฝากข้อคิดดังนี้นะครับโดยพระคุณเจ้าหลุยนั้นพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นั้นก็ฝากข้อคิดจากบทอ่านที่1มื้อนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าสวนองุ่นคือสัญลักษณ์หมายถึงประชากรอิสราเอลเหมือนกับชาวสวนที่ปลูกองุ่นแล้วเอาใจใส่เต็มที่พระเจ้าก็เอาใจใส่ชาวอิสราเอลประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรเช่นเดียวกันถ้าพวกเขาไม่บังเกิดผลก็ต้องถูกทำลายนะครับส่วนพระวรสารวันนี้พระคุณเจ้าก็แบ่งปันว่าสวนองุ่นของพระเจ้าชาวอิสราเอลคุ้นเคยกับสวนองุ่นจึงเข้าใจอุปมาของพระเยซูเจ้าดีสวนองุ่นหมายถึงชาวอิสราเอลพระเจ้าเป็นเจ้าของสวนคนทำสวนคือผู้นำศาสนาของชาวอิสราเอลผู้รับใช้คือประกาศกที่พระเจ้าส่งไปหลายชุดเพื่อรับผลประโยชน์แต่ไม่ได้รับการต้อนรับหากแต่ทุบตีฆ่าในที่สุดเจ้าของสวนก็ส่งลูกชายของตนไปเขาจับบุตรของเจ้าของสวนนำออกไปนอกสวนแล้วก็ฆ่าเสียบุตรชายนั้นคือพระเยซูเจ้าเองพระเจ้าส่งมาเพื่อช่วยประชากรให้รอดอวยพรเขาเมื่อเขาไม่รับพระองค์จึงถอนพระสัญญาและทำสัญญากับชนชาติอื่นขอบคุณพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องก็สามารถติดตามทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงได้ทุกต้นชั่วโมงส่วนคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกก็ฝากข้อคิดมื้อนี้ไว้จากบทพระวรสารว่าเราเป็นประชากรใหม่ของพระเจ้าเป็นคนงานในสวนองุ่นของพระองค์ที่ทรงคาดหวังให้เราเกิดผลยั่งยืนทุกอาทิตย์เราได้รับการเชื้อเชิญให้มารอบโต๊ะศักดิ์สิทธิ์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้รับการเรียกให้เป็นหนึ่งเดียวกันกลุ่มคริสตชนและพระศาสนาจักรผ่านทางพระกายทิพย์ของพระคริสต์เจ้าที่เราได้รับดังนั้นเราจึงต้องอดทนต่อความผิดพลาดของกันและกันและให้อภัยกันด้วยใจกว้างคาทอลิกของเราคริสตชนของเราได้รับสิทธิพิเศษผ่านทางศีลล้างบาปให้มาทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าและสิทธิพิเศษนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบเสมอเราต้องร่วมมือกับพระหันสถานของพระองค์ศิษย์พระคริสต์ต้องรับผิดชอบต่องานและต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเครื่องมือที่ดีของพระองค์ในเนื้อนาที่ส่งมอบให้ดูแลและก็ตระหนักว่าเราไม่ได้ทำงานโดยลำพังพระเยซูเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางและพร้อมช่วยเหลือเราให้เกิดผลสมบูรณ์นั่นเองนะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกครับ

ก็มาติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้3ตุลาคมมีอย่างแน่ในอดีตครับวันนี้ในอดีตเมื่อ4ตุลาคมพุทธศักราช2500สหภาพโซเวียตส่งสปุตนิก1หรือดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรรอบโลกด้วยจรวด R7 จากศูนย์อวกาศไบรโคนูคอสโมโดรมในประเทศคาซัคสถานพี่น้องครับสปุตนิก1เป็นดาวเทียมในโครงการสปุตนิกซึ่งก็มีรูปร่างทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง58เซนติเมตรเท่านั้นหนักประมาณ83กิโลกรัมมีเสารับส่งสัญญาณอยู่2เสาภารกิจก็คือการสำรวจพื้นผิวของโลกและชั้นบรรยากาศปฏิบัติภารกิจบนอวกาศโดยโคจรอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกประมาณ250กิโลเมตรภารกิจหลักก็คือการดังกล่าวแต่ว่าระยะเวลาก็จะมี3เดือนพอแบตเตอรี่หมดดาวเทียมดวงนี้ก็จะเผาไหม้ตัวเองและก็ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนก็จะตกลงมาบนผิวโลกซึ่งก็นับเป็นความภาคภูมิใจ

ที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปี2519และวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อ4ตุลาคมปี2444หรือรอสอ123พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมหิศราราชหฤทัยก็ได้ทรงประกอบพิธีเปิดบุ๊กคลับบุ๊กคลับนี้เป็นสำนักงานทดลองการดำเนินกิจการแบบธนาคารพาณิชย์แห่งแรกขึ้นอยู่พุ่นใดตึกแถว2ชั้นของกรมพระคลังข้างที่ตำบลบ้านหม้อพระนครโดยทรงออกหนังสือแจ้งความเรื่องตั้งบุ๊กคลับว่าเป็นกิจการห้องสมุดสาธารณะในขณะที่การดำเนินงานที่แท้จริงก็คือธุรกิจธนาคารพาณิชย์เนื่องจากทรงไม่แน่ใจว่าการดำเนินการนั้นจะสำเร็จหรือไม่ต่อมาเมื่อกิจการประสบความสำเร็จก็เลยมีการตั้งเป็นธนาคารในรูปแบบบริษัทจำกัดขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อบริษัทแบงก์สยามกัมมาจนทุนจำกัดในวันที่30มกราคม2449 2ปีต่อมานั่นเองครับหลังจากนั้นก็ได้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเป็นทางการนับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยโดยได้รับพระราชทานตราอามแผ่นดินให้เป็นตราประจำธนาคารในปี2482หลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดโดยมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์และกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และในปี2518ครับก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนั่นเองครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของธนาคารไทยพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ4ตุลาคมวันนี้ก็บอกว่าสิมีฝนฟ้าคะนองบานเฮา40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางมองมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับความเร็วของลมก็อยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตั้งแต่วันที่5พรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่60%-70%ของพื้นที่ก็ไม่แน่วันนี้วันที่4อาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นจาก40%นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์นี้อยู่ในเกณฑ์60-70%ด้วยแต่ในเรื่องกระยาคาดว่าบ้านเราคงจะไม่มีเพราะพยากรณ์อากาศแม้จะมีรายชื่ออยู่ก็จริงแต่มันก็ไม่น่าจะมีเท่าไหร่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของดินฟ้าอากาศในชุมชนของเราอีกครั้งตอนแรงๆกับโบเน่ด้วยเนาะเมื่อคืนเมื่อวานนี่ก็ยังบึมบัมมาฟ้าดอกว่าฝนครับบ่มาพอดีแต่ดินไล่บางบงก็ได้อันนี้ก็วันที่6 ถึงวันที่ 9พยากรณ์อากาศว่าสิมีฝนฟ้าคะนอง10%-30%ของพื้นที่นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่หลังวันที่5เป็นต้นไปฝนจะลดลงเนาะอีเมเนาะคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพไปที่สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปนำเอาขอไปครับไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ไปพาดหัวประกาศฉบับที่5เตือนอากาศแปรปรวนเช็คจังหวัดไหนบ้างฝนตกหนักถึงดักมากซึ่งก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองเมื่อวันที่3ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่4-7ตุลาคมเป็นฉบับที่5โดยระบุวันที่4ตุลาคมคือวันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะเป็นของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักซึ่งหนักมากบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆก็คือ4ตุลาคมมื้อนี้ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-6 มื้ออื่นมื้อฮื้อบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีฝนลดลง

กรุงเทพสินักคือเก่าโอ้ยมันสิลดอยู่บ่นำอีไหมเอ้ยลูกหลานเฮาโทรไปถามแล้วบ่ปลอดภัยดีอยู่บ่บางมงก็ลดแล้วเห็นกวาดขี้เหงื่อแล้วใครอยู่ได้เนาะแต่บางมงก็ยังท่วมอยู่ได้นำยังตาดอยู่ฝนละห่ำมาอีกแล้วเอ็นใดบาทนี่เนาะเออ7ตุลาคมครับฝนก็จะอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางไม่ใช่ภาคอีสานของเราทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและก็ลุ่มต่ำจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอันหนึ่ง 8-12 ตุลาคมกับพยากรณ์อากาศเช่นเคยนะครับว่าบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีตกหนักเป็นบางแห่งด้วยอันนี้ก็ให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้นะครับก็อันนี้นำมาฝากนะครับเป็นฉบับที่5ของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนวันพรุ่งนี้จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักคาดนะครับก็จะมีกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาวันที่6ตุลาคมจะตกหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีครับสำหรับกทมหรือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นยังอยู่ในพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5และวันที่6เป็นต้นไป2วันนี้จะตกหนักมากส่วนจังหวัดที่ไม่ได้ระบุชื่อก็สามารถมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดจะมีฝนกระทบหนักหรือฝนตกหนักมากนั่นเองครับทางกรมเจ้าท่าก็ออกประกาศแจ้งเตือนควบคุมการเดินเรือบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและประชาชนก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเป็นประกาศฉบับที่223ประจำปี2569นะครับซึ่งก็ในช่วงวันที่4ถึง10ที่7นะครับเพราะนั่นเองก็คือเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกหนักและคลื่นลมในทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นคาดคลื่นอาจจะสูง2เมตรกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือนะครับผู้ควบคุมเรือไปตรวจสอบสภาพอากาศและก็เส้นทางก่อนออกเรือด้วยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรอุ้มความปลอดภัยเป็นหลักเขาบอกอย่างนั้นนะข่าวก็บอกควรอุ้มความปลอดภัยเป็นหลักโดยหลีกเลี่ยงการออกจากฝั่งหรือเดินเรือในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วง 4-7 ตุลาคมนี้อันนี้ประกาศจากกรมเจ้าท่าอ้างอิงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปที่ข่าวคาทอลิกข่าวคาทอลิกของเราวันนี้ก็มีข่าวจากโป๊ปรีพอร์ตเช่นเคยนะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้เสาร์ที่3ตุลาคมเป็นวันครบรอบ800ปีแห่งการสิ้นใจของนักบุญฟรานซิสอัสซิซีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือวันที่ท่านสิ้นใจก็คือวันเสาร์ที่3ตุลาคมในปีคริสตศักราช1226เรียกได้ว่าวันที่3ตุลาคมเมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ800ปีเป็นวันเสาร์เหมือนกันเมื่อ800ปีที่แล้วพอดีนะครับแต่ว่าพระศาสนาจักรคาทอลิกกำหนดให้เป็นวันฉลองนักบุญฟรานซิสอัสซิซีในวันที่4ตุลาคมของทุกปีแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นปีที่ตรงกันกับ800ปีที่ผ่านมานะครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้เอารวบรวมศึกษาประวัติของท่านนักบุญฟรานซิสก็ตอนปีคริสตศักราช2000ที่ไปเรียนที่สวีเดนแล้วก็ได้เดินทางไปที่อิตาลีหลายครั้งซึ่งในเมืองที่โป๊ปรีพอร์ตได้ไปเยือนบ่อยๆก็คืออัสซิซีอัสซิซีนั่นเองครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าในปีคริสตศักราช2013พระคาร์ดินัลโมเคแบโกโยได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาใช้พระนามว่าฟรานซิสเพราะได้แรงบันดาลใจจากท่านนักบุญฟรานซิสอัสซิซีนี่เองครับนอกจากนี้ก็
ในหนังสือชีวประวัติของท่านนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซีซึ่งท่านนักบุญโบนาเวนตูล่าเป็นผู้เขียนท่านระบุว่าบัดนี้บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้จากซากเรืออับปางแห่งโลกนี้ไปในปีที่1226แห่งการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้าในยามค่ำของวันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านก็ถูกฝังด้วยเหตุนี้สมาชิกของคณะฟรานซิสกันจึงยังคงระลึกถึงชั่วโมงสุดท้ายของท่านด้วยพิธีที่เรียกว่าทรานซิสตัสของนักบุญฟรังซิสซึ่งคำนี้เป็นภาษาลาตินหมายถึงการผ่านข้ามไปพิธีนี้จึงเป็นการระลึกถึงการผ่านข้ามไปสู่ชีวิตนิรันดร์ของท่านนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซีพี่น้องครับประการแรกชั่วโมงสุดท้ายของท่านนักบุญฟรังซิสในชีวประวัติฉบับแรกๆของท่านนักบุญฟรังซิสโทมัสแห่งเซโลโนก็เล่าให้เห็นภาพว่าท่านใช้เวลาช่วงสุดท้ายในโลกด้วยการสอนบรรดาคนที่ท่านรักให้สรรเสริญพระเจ้าไปพร้อมกับท่านตัวของท่านนักบุญก็สวดบทเพลงสดุดีเท่าที่ยังทำได้ว่าข้าพเจ้าเรียกหาพระเจ้าข้าพเจ้าวอนขอพระเจ้าด้วยเสียงอันดังคุณผู้ฟังครับท่านยังเชิญชวนสรรพสิ่งที่ทั้งปวงในโลกใบนี้ให้สรรเสริญพระเจ้าและใช้ถ้อยคำที่ท่านเคยแต่งไว้ก่อนหน้านั้นเตือนใจให้สรรพสิ่งรักพระเจ้าแม้แต่ความตายซึ่งทุกคนก็มองว่าน่ากลัวและน่ารังเกียจยิ่งนักท่านก็ยังเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าส่วนตัวของท่านนักบุญเองก็ออกไปพบความตายด้วยความยินดีและเชื้อเชิญให้ความตายมาพำนักอยู่กับท่านท่านกล่าวว่ายินดีต้อนรับความตายพี่น้องหญิงของข้าพเจ้าประการที่สองครับท่านนักบุญฟรังซิสเตือนบรรดาภรรดาให้มั่นคงในความเชื่อและซื่อสัตย์ต่อศาสนจักรซึ่งท่านนักบุญโบนาเวตูราบันทึกไว้ในชีวประวัติที่ท่านเขียนว่าในวันที่สิ้นใจนักบุญฟรังซิสกล่าวว่าลาก่อนลูกๆของพ่อจงดำรงอยู่ในความยำเกรงพระเจ้าและภาคเพียรอยู่ในความยำเกรงนั้นเสมอและเมื่อการประจนหรือความทุกข์ยากใดเข้ามาหาพวกลูกจงพูดว่าเป็นบุญแก่ผู้ที่ภาคเพียรในสิ่งที่ตนได้เริ่มแล้วและบัดนี้พ่อกำลังจะไปหาพระเจ้าพ่อขอมอบพวกลูกทุกคนไว้ในพระหันสถานของพระองค์จากนั้นท่านนักบุญฟรังซิสขอให้อ่านพระวรสารนักบุญจอนให้ท่านฟังและตามด้วยเพลงสดุดีบทที่141หลังจากนั้นท่านก็สิ้นใจและตามที่ท่านนักบุญโบนาเวนตูราเล่าไว้บางคนที่อยู่ในรอบตัวท่านได้เห็นวิญญาณของท่านลอยขึ้นสู่สวรรค์ด้วยวันรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมในปีคริสตศักราช1226ร่างของนักบุญฟรังซิสก็ได้รับการแห่ผ่านเมืองอัสซิซีและหยุดที่อารามของนักบุญเคียร่าหรือแคลร์นะครับหรือท่านนักบุญเคียร่าก็ได้แสดงความเคารพเพื่อให้ท่านนักบุญเคียร่าได้แสดงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวของท่านนักบุญฟรังซิสอัสซิซีซึ่งเราก็ร่วมฉลองในเมื่อวานนี้นะครับ3ตุลาคมที่อารามกาบูชินท่าแรกของเรานั่นเองนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีเมลอีพุคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาพี่น้องที่เคารพเอาไว้เด้อครับยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระตูเจ็บมงนั้นมงนี้แขนหักขาคลุยตอดตอดแมงงอนตอดนะครับนำครีมนวดสมุนไพรปรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งเอาไปใส่โทรศัพท์สอบถามสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่งตรงถึงบ้านที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349พี่น้องอยู่ทางเตแหก็ฝากสอบถามทางสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายเด้อ0813800359ถึงหมายเลขนี้เจ็บใครได้ป่วยย้ายพี่น้องที่บ่สบายหรืออยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับเมื่อลมหายใจแล้วกลับมายังบ้านก็สามารถใช้หมายเลขนี้เรียกใช้สทต้อยสมจิตมังกายได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับมาติดตามเรื่องของข่าวต่อในมื้อนี้ซึ่งก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาไปที่จังหวัดสกลนครของเฮาที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ได้โพสต์รายงานการเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่2ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าปีฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครเรากับรายงานผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองกับบอกว่าจับกลุ่มได้12คดีผู้ต้องหา12รายของกลางยาบ้า5เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสว่างแดนดิน1คดีผู้ต้องหา1รายพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า1เม็ดวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายวานอนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายโคกศรีสุพรรณ1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า4เม็ดส่วนโพนนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายนิคมน้ำอูล1คดีผู้ต้องหา1รายเตางอย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนี้ก็ยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็บอกว่าจับกุมได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,522 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับจับคู่มือมีเม็ดจักเถือเนาะอีเมนเนาะโอ้ยบางคนก็จับเม็ดหนึ่งยาไปเอ็ดเด้ออีเมคุณลุงคุณป้าเดี๋ยวนี้ยาบ้ามันเกลื่อนเมืองหาซื้อง่ายแต่แท้กินก็ง่ายกินแล้วก็เป็นซอมบี้ละต่อไปคนดีๆก็เป็นซอมบี้เว้าจาบ่รู้เรื่องล่ะเนาะผู้ใดที่เคยกินแล้วพอออกมาได้แล้วโอ้ยสว่างขนาดเลยชีวิตนี้แต่ผู้ที่ยังลงกินอยู่หรือค้าอยู่นี่ยังมืดตึ๊บกับชีวิตจับใดกับเงินที่หามาได้นี่รีบเขาเป็นของหลวงเมื่อใดบ่มีไผบ่มีเรืออีกแล้วเงินคำกำแก้วที่หามาได้ก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็วิงวอนให้เลิกเนาะอีเมเนาะยังคงอยู่ที่เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับผู้ว่าก็ห่วงใหญ่สั่งเฝ้าระวังฝนตกหนัก 4-7 ตุลาคมนี้นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็แจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนเมืองและเส้นทางคมนาคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากมีความจำเป็นผู้ว่ารณิดาห่วงใยเตรียมพร้อมลดความสูญเสียพบเหตุหรือได้รับผลกระทบหมายเลขโทร1784สายด่วนปภตลอด24ชั่วโมงก็ยังมีแฮชแท็กผู้ว่ารณิดาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครห่วงใยพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากสกลนครและปภสกลนครนี่คือแฮชแท็กนะครับส
่วนนครพนมเมื่อวานใน3ตุลาคมก็เปิดบ้านต้อนรับกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดร่วมแสดงความยินดีกับนักตบสาวผู้สร้างชื่อเสียงสู่บ้านเกิดนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องทางนครพนมก็ไปต้อนรับคุณพรพันธ์เกิดปราดหรือกัปตันชมพู่และก็บีมนางสาวพิมพิชยาก๊กรำคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยครับเนื่องในโอกาสสร้างผลงานและก็สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและชื่อเสียงจังหวัดนครพนมโด่งดังไกลรู้กันทั่วประเทศและทั่วโลกครับโดยเมื่อวานนี้มีนายวีระเลิศวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็ไทยนครพนมร่วมกันไปให้การต้อนรับแสดงความยินดีณท่าอากาศยานนครพนมกับนางสาวพรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยซึ่งมีภูมิลำเนาเกิดที่บ้านนกเหาะตำบลโคกสูงอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครพนมจากความมุ่งมั่นทุ่มเทและผลงานในเส้นทางการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพี่น้องครับสำหรับการเดินทางกลับจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้เนื่องจากโอกาสที่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026รวมถึงการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และการได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นั่นเองครับก็เป็นการเดินทางกลับมาและก็สร้างความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องชาวนครพนมแล้วก็ทุกจังหวัดนะครับเอาก็เป็นความภาคภูมิใจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราด้วยนะครับไปที่น้ำท่วมป้ายทะเบียนก็หล่นสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดก็บอกว่าวอนเจ้าของไปรับคืนด้วยป้ายทะเบียนอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดนนทบุรีกองขนเป็นพเนินเทินทึกแล้วนะครับเป็นพันแผ่นโอ้ยมันไปหลุดในสวงน้ำท่วมเนาะป้ายทะเบียนรถภายในเด้อไปเอาอยู่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดนนทบุรีผู้ใดไปแถวนั้นเนาะมันเป็นธรรมดาได้น้ำท่วมนี่น้ำท่วมนี่โอ้ยหลายครับทั้งนี้พบว่ามีป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายประมูลราคาตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาท อยู่ด้วยใน 1,000 กว่าป้ายนี้นะครับตำรวจจึงอยากประชาสัมพันธ์ฝากเจ้าของติดต่อไปรับคืนด้วยเอาผู้ใดมีลูกหลานที่อยู่กรุงเทพมหานครถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถเฮียมานะครับไปที่เขตนั้นนะครับไปที่เขตนั้นนนทบุรีเนาะปากเกร็ดนนทบุรีเด้ออันนี้มีข่าวเหงาอยู่เลยแต่ว่าผมก็สรุปให้ฟังครับเนื่องจากมีหลายข่าววันนี้ส่วนเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมเมื่อวานนี้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็เผยความคืบหน้าในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ29กันยายน2569แล้ว4กรณีครับได้แก่1กรณีที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันอันนี้ช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทเช่นกันส่วนกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบไม่ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยครอบครัวละ 5,000 บาทและก็ประการสุดท้ายกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปก็ช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาทเช่นกันกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ 200,000 บาทนะครับขอไปครับ2ล้านบาทครับอันนี้ก็โอได้หลายอยู่ได้เนาะแต่ว่าบ่มีไผอยากได้ดอกผมว่าได้เนาะเนาะอีโพเนาะวายอ่ะผู้ที่จะได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งเกิดอุทกภัยในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ที่ผ่านมาในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยนะครับอันนี้65จังหวัดเด้อ65จังหวัดรวมทั้งครบ50เขตของกรุงเทพมหานครด้วยอ่ะก็พากันไปลงทะเบียนผมเห็นข่าวการไปลงทะเบียน
จะเริ่มที่แอปอะไรนะแอปทางรัฐเนาะกระทรวงพาณิชย์ครับเตรียมรับมือฝนตกหนักคุมเข้มราคาสินค้าและติดตามการส่งออกทางอากาศอย่างใกล้ชิดโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมโดยเน้นย้ำการเกาะติดระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือคาร์โก้อย่างใกล้ชิดนั้นเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาคการขนส่งหรือการส่งออกและความเชื่อมั่นของประเทศภายหลังได้ประสานจากจนสายการบินไทยทบทวนการระงับและเตรียมกลับมาให้บริการส่งสินค้าตามปกติแล้วนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ได้สนับสนุนส้วมกระดาษจำนวน 1,500 ชุดเพื่อบูรณาการกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยพร้อมสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณมากพอการกระจายสินค้าได้ทั่วถึงและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งหากพบเห็นความไม่เป็นธรรมประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569นะครับเปิด10อันดับประเทศต่างชาติแห่ถ่ายหนังในไทยโอ้ยปีนี้มากถึง423เรื่องครับใน423เรื่องเขาบอกว่ามีเงินสะพัดกว่า 7,510 ล้านบาททุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการกรมการท่องเที่ยวเปิดสถิติการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วง3ไตรมาสแรกของปี2569 3ไตรมาสแรกก็คือ3เดือนแรกมกราคมกุมภามีนามกราถึงกันยายนครับก็บอกว่ามีการแจ้งขออนุญาตถ่ายทำในประเทศไทยไปแล้ว423เรื่องนะครับก็ประมาณการรายได้อย่างที่ผมนำเรียนส่งผลให้ประเทศไทยสามารถทำลายสถิติรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศสูงสุดเป็นประวัติการเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ยังเหลือในช่วงไตรมาสช่วงสุดท้ายของปีด้วยนั่นก็หมายถึงสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ผลิตภาพยนตร์จากทั่วโลกและศักยภาพของประเทศไทยในการถ่ายทำภาพยนตร์ของเป็นการอุตสาหกรรมภาพยนตร์เรียกว่าก้าวไปสู่ระดับโลกแล้วอุตสาหกรรมนี้ครับโดยนายจาตุรนภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้กล่าวเรื่องนี้เอาไว้นะครับในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ก็บอกว่าไตรมาสแรกนี่ทำให้มีจำนวนกองถ่ายมากมายแล้วก็มีมูลค่าการลงทุนดังที่ผมนำเรียนแล้วที่สำคัญก็คือสามารถสร้างสถิติสูงสุดครั้งใหม่ตั้งแต่ยังไม่สิ้นสุดปีสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ผลิตภาพยนตร์และบริษัทผู้สร้างจากนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยมาดูประเทศที่มาถ่ายทำภาพยนตร์ครับสหรัฐอเมริกา38เรื่องรายได้237รายได้ 2,379 ล้านบาทสหราชอาณาจักร27เรื่อง 1,679 ล้านบาทฟินแลนด์1เรื่อง448ล้านบาทเขตบริหารพิเศษฮ่องกง18เรื่องรายได้382ล้านบาทเยอรมนี15เรื่องรายได้379ล้านบาทอินเดีย44เรื่องรายได้341ล้านบาทสเปน3เรื่องรายได้336ล้านบาทจีน52เรื่องรายได้2,000ขอไปครับ253ล้านบาทเศษสิงคโปร์24เรื่องรายได้253ล้านเศษนะครับแล้วก็ฝรั่งเศส17เรื่องรายได้185ล้านบาทนะครับนี่ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: องค์รับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
0: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสพิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าและบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: พระบัญญัติสิบประการ
0: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมยแปดอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจาก
0: หนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข
0: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาเอล
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆ ที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหทัยนิรมนต์ของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด
1: เชิญยืน

0: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อเจ้าอาวาสซิสเตอร์บรรดาผู้นำชุมชนบรรดาผู้นำหมู่บ้านของเราบรรดาคุณตาคุณยายพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักเราเข้าสู่อาทิตย์ที่27ในเทศกาลธรรมดาในสัปดาห์นี้พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงเรื่องสวนองุ่นเราทุกคนถูกเชื้อเชิญให้มาทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ทรงพระทัยเมตตาเหลือล้นทรงแจกจ่ายพระราชทานเกินกว่าผู้ที่วอนขอปรารถนาและสมจะได้รับโปรดหลั่งพระเมตตาลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยบาปที่มโนธรรมหวาดกลัวและเพิ่มพูนพระพรที่ผู้วอนขอไม่กล้าหวังด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ข้าพเจ้าอยากร้องเพลงถึงเพื่อนรักของข้าพเจ้าเป็นเพลงเกี่ยวกับเพื่อนรักและสวนองุ่นของเขาเพื่อนรักของข้าพเจ้าเคยมีสวนองุ่นแปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาที่อุดมสมบูรณ์เขาขุดดินเก็บก้อนหินออกจนหมดแล้วจึงปลูกองุ่นชนิดดีไว้เขาสร้างหอเฝ้าไว้กลางสวนสกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ที่นั่นด้วยเขารอคอยให้สวนผลิตผลองุ่นแต่สวนนั้นผลิตผลองุ่นเปรี้ยวเพื่อนรักของข้าพเจ้าพูดว่าบัดนี้กรุงเยรูซาเล็มและชาวยูดาเอ๋ยจงตัดสินระหว่างฉันกับสวนองุ่นของฉันเถิดมีอะไรอีกที่ฉันจะทำได้เพื่อสวนองุ่นของฉันแต่ยังไม่ได้ทำขณะที่ฉันรอคอยให้สวนผลิตผลองุ่นทำไมสวนจึงผลิตผลองุ่นเปรี้ยวบัดนี้ฉันอยากบอกให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าฉันจะทำอะไรกับสวนองุ่นของฉันฉันจะรื้อลวดหนามออกแล้วสวนจะกลับเป็นทุ่งหญ้าฉันจะพังกำแพงที่ล้อมลงและสวนก็จะถูกเหยียบย่ำฉันจะปล่อยให้สวนรกร้างจะไม่มีใครลิดกิ่งหรือพรวนดินต้นหนามและกอหญ้าจะงอกขึ้นฉันจะสั่งเมฆไม่ให้โปรยฝนลดสวนนั้นฟังเถิดสวนองุ่นขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลคือพงพันธุ์อิสราเอลยูดาเป็นส่วนที่พระองค์โปรดปรานพระองค์ทรงหวังความยุติธรรมแล้วทรงพบแต่การนองเลือดทรงหวังความชอบธรรมกับทรงพบเสียงร้องไห้ช่วยพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอ

องค์ทรงถอนเถาองุ่นจากอียิปต์ทรงขับไล่นานาชาติออกไปเพื่อจะปลูกเถาองุ่นนั้นร่มเงาขององุ่นเถานี้ปกคลุมภูเขาหลายลูกกิ่งก้านก็แผ่ออกไปปกคลุมต้นสนซีดาทรงๆแขนงของมันแผ่ขยายออกไปจนถึงทะเลและหน่อก็ไปไกลถึงแม่น้ำยูเฟรติสเชิญรับ

เหตุไฉนพระองค์จึงทรงทำลายรั้วที่กั้นลงเสียจนผู้ที่ผ่านไปมาเด็ดผลองุ่นได้โดยง่ายหมูป่าจากพงไผ่มาทำลายเถาองุ่นนั้นสัตว์ป่าก็มากินเป็นอาหารเชิญรับ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องอย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลยจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐานการวอนขอบพร้อมด้วยการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาของเราจะเข้าใจได้นั้นจะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสต์เยซูดังนั้นพี่น้องทั้งหลายสิ่งใดจริงสิ่งใดประเสริฐสิ่งใดชอบธรรมสิ่งใดบริสุทธิ์สิ่งใดน่ารักสิ่งใดควรยกย่องถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรมถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิดสิ่งต่างๆที่ท่านได้เรียนรู้ได้รับได้ฟังและได้เห็นในตัวข้าพเจ้านั้นจงนำไปปฏิบัติเถิดแล้วพระเจ้าแห่งสันติจะสถิตกับท่านพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอขอบพระคุณพระเจ้า
0: เชิญยืน

พระคริสต์เจ้าตรัสว่าเราได้เลือกท่านมอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผลและผลของท่านจะคงอยู่

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ

0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับพวกธรรมจารย์และผู้อาวุโสของประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งเถิดข้าบดีผู้หนึ่งปลูกสวนองุ่นไว้สวนหนึ่งทำรั้วล้อมขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอเฝ้าให้ชาวสวนเช่าแล้วก็ออกเดินทางไปต่างเมืองเมื่อใกล้ถึงฤดูเก็บผลเจ้าของสวนจึงให้ผู้รับใช้ไปพบคนเช่าสวนเพื่อรับส่วนแบ่งจากผลผลิตแต่คนเช่าสวนได้จับคนใช้ทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งเอาหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนจึงส่งผู้รับใช้จำนวนมากกว่าพวกแรกไปอีกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกนี้เช่นเดียวกันในที่สุดเจ้าของสวนได้ส่งบุตรชายของตนไปพบคนเช่าสวนคิดว่าคนเช่าสวนคงจะเกรงใจลูกของเราบ้างแต่เมื่อคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้เป็นทายาทเราจงฆ่าเขาเสียเถิดเราจะได้มรดกของเขาเขาจึงจับบุตรเจ้าของสวนนำตัวออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเสียดังนี้เมื่อเจ้าของสวนมาเขาจะทำอย่างไรกับคนเช่าสวนพวกนั้นบรรดาผู้ฟังตอบว่าเจ้าของสวนจะกำจัดพวกใจอมหิตนี้อย่างเหี้ยมโหดและจะยกสวนให้คนอื่นเช่าซึ่งจะแบ่งผลคืนให้เขาตามกำหนดเวลาพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าท่านไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือว่าหินที่ช่างก่อสร้างทิ้งเสียนั้นได้กลายเป็นหินศิลาหัวมุมองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่เรายิ่งนักดังนั้นเราบอกท่านว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกยกจากท่านทั้งหลายไปมอบให้แก่ชนชาติอื่นที่จะทำให้บังเกิดผลพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์

วันนี้เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสวนองุ่นเราก็คงคุ้นเคยกับสวนพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวที่บ้านของพวกเราหรือว่าพืชผักที่ไร่นาของเราเราก็คุ้นเคยว่าต้องมีการเตรียมดินต้องมีการเพาะเมล็ดพันธุ์ก็จะนั้นมีการปลูกและก็มีการบำรุงรักษาเพื่อให้พืชพันธุ์ของเรานั้นได้เติบโตแต่หากคิดถึงสวนองุ่นคิดว่าหลายท่านคงพอคุ้นเคยบ้างอย่างน้อยก็ผ่านทางสื่อที่เราสามารถรับชมได้หรือว่าเราอาจจะเดินทางไปเยี่ยมซึ่งในประเทศไทยเวลานี้เราพบเห็นว่ามีสวนองุ่นเกิดขึ้นหลายที่เราก็อาจจะมีบางคนก็อาจจะเคยไปที่นั่นบ้างพบว่าผลองุ่นนั้นมีลูกเล็กๆติดเต็มรวงมีกิ่งก้านมีเถาองุ่นเลื้อยคดเคี้ยวไม่รู้ว่าคล้ายกับอะไรของเราคล้ายกับพักสารแหน่บ่มีบ่คล้ายๆไม่รู้คล้ายกันไหมครับใบหยิกๆใช่ไหมครับใบของสวนองุ่นใบของต้นองุ่นเครือเถาองุ่นและให้ผลองุ่นบางพันบางชนิดก็เป็นสีเขียวใช่ไหมครับลูกเล็กบ้างเราอาจจะเห็นลูกใหญ่ๆอาจจะมาจากเมืองจีนไหมครับหรือว่าลูกผลสีม่วงๆเหมือนเราที่เห็นในภาพต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นภาพรูปปั้นหรือรูปภาพหรือสื่อมีเดียต่างๆที่เราพอจะคุ้นเคยบ้างเคยมีประสบการณ์ได้ไปเยี่ยมได้เข้าไปในบ้านของข้าราชการผู้พิพากษาท่านหนึ่งกับคุณพ่อเจ้าอาวาสและก็คุณพ่ออีกท่านหนึ่งเวลาที่เข้าไปในบ้านของเขาพบว่าเขาก็มีครอบครัวมีพ่อมีแม่แล้วก็เวลาเข้าไปเยี่ยมบ้านของเขานั้นสิ่งที่เขาต้อนรับพวกเรานั้นก็คือเขาต้อนรับด้วยบทเพลงเครื่องดนตรีที่เขาเล่นมีคนหนึ่งเล่นเปียโนอีกคนเป่าครุยบทเพลงหนึ่งที่เราพอจะคุ้นเคยคิดว่านั่นก็คือบทเพลงลูกเชื่อเป็นเพลงที่ไพเราะและก็ให้ความหมายที่ดีก็เพราะว่าทำไมก็มีโอกาสได้ไตร่ตรองทีหลังว่าทำไม

จ้าอยู่เสมอผ่านบทเพลงที่เขาเล่นดนตรีแล้วก็มีวันนั้นจำได้ว่าคุณพ่อเจ้าว่าเป็นคนร้องด้วยแล้วก็มีผู้พิพากษากับพ่อของท่านได้เป็นคนเล่นดนตรีทำไมความเชื่อของเขามั่นคงทั้งที่มีฐานะมีตำแหน่งมีความมั่นคงในอาชีพการงานมีครอบครัวที่เพียบพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมเขาไม่ทอดทิ้งพระเจ้าทำไมเขายังคงยึดพระเยซูเจ้ายึดความเชื่อไว้ในชีวิตของเขาในจิตใจของเขาและผมมีโอกาสได้เดินทางไกลก่อนที่จะมาเข้าประจำที่นี่ก็มีโอกาสเดินทางไปที่มิลานอิตาลีผมไปอยู่ที่นั่นประมาณ 7-8 เดือนใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเรียนภาษาและก็พักอยู่ที่อารามของคณะคุณพ่อกาบูชินที่นั่นผมตื่นตอนเช้าร่วมมิสซาแล้วก็ทานอะไรนิดหน่อยแล้วก็ออกจากอารามขึ้นรถบัสรถเมล์ประจำทางสาย41เดินทางไปเพื่อจะไปที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ใกล้ที่สุดก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีพอลงไปใต้สถานีก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายที่1เพราะว่าเป็นสายสีแดงสายสีแดงเขาบอกว่าเป็นสายที่โหดเพราะว่าขับด้วยความรวดเร็วขับอย่างเร็วทุกคนต้องจับที่ห้อยที่หิ้วหรือว่าจับราวหรือว่านั่งพบว่าสายนี้ทุกเช้าผู้คนทุกฐานะทุกอาชีพจะขึ้นรถไฟสายนี้เพราะว่าสายนี้ตัดผ่านกลางเมืองไปยังย่านค้าขายย่านผู้คนที่สัญจรลงไปถึงกลางเมืองแต่ผมขึ้นรถไฟฟ้านี้ไปสักพักก็ต้องเปลี่ยนสายไปอีกสายหนึ่งก็ไปสายที่สองก็คือสายสีเขียวพบว่าสายนี้ผู้คนที่ใช้รถไฟสายนี้สัญจรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาวเพราะว่าขึ้นจากสถานีนี้พบว่ามีโรงเรียนหลายที่และมีรวมถึงมหาลัยด้วยผมก็เปลี่ยนสายมาสายสีเขียวและขึ้นสถานีแห่งหนึ่งก็พบสถาบันภาษาที่ผมเรียนภาษาที่นั่นก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีอย่างนี้และอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่สถาบันสอนภาษาตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งแล้วก็เดินทางกลับมาในช่วงบ่ายมาพักที่อารามแล้วก็มีเวลาได้พักผ่อนบ้างแล้วก็เรียนส่วนตัวบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาภรดาคณะกบูชินที่นั่นก็ใช้เวลาอย่างนี้ประมาณ 7-8 เดือนสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือได้เรียนรู้ผู้คนผู้คนเขาใช้ชีวิตอย่างไรไม่ใช่เพียงบรรดาเรียนรู้ชีวิตของบรรดาคุณพ่อฤาษีในอารามเท่านั้นแต่ยังเรียนรู้วิถีชีวิตที่พบเจอตั้งแต่เช้าตั้งแต่ที่ออกจากบ้านแล้วก็เรียนรู้ที่โรงเรียนพบว่าที่โรงเรียนมีคุณครูหลายท่านแต่ผมเรียนกับคุณครูสองท่านเป็นหลักคนหนึ่งเป็นผู้ชายอีกคนเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุราวประมาณ60ปีเป็นคนที่มีจมูกโด่งแล้วก็เป็นคนที่ธรรมัดธแมงแล้วก็เป็นคนที่สอนวิธีการสอนนั้นหลากหลายใช้วิธีการสอนที่หลากหลายในการสอนนักเรียนที่นั่นอีกท่านเป็นผู้หญิงอายุไม่ห่างจากผมมากเท่าไหร่นักเพราะว่าเป็นคนที่มีไหวพริบดีฉลาดรวดเร็วแล้วก็ผมหยิกบนหัวผมฟูแล้วก็ผมหยิกน่ารักด้วยผมก็เรียนกับ2 อาจารย์ท่านนี้เป็นหลักแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆอีก 5-6 ท่าน

ท่านก็เป็นมาแทนบ้างมาเสริมบ้างแล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้อีกอย่างก็คือเรียนรู้เพื่อนในห้องเรียนพบว่ามีมาจากหลายชาติทั้งอาเซียของเราแล้วก็ชาติยุโรปรวมถึงคนที่มีผิวสีดำไปทีแรกผมก็ตกใจทำไมดำขนาดนี้แต่ฟันขาวคราวนี้ฟันขาวมากไม่รู้ใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรฟันขาวแต่ว่าผิวดำผมคิดเข้าไปอีกกระดูกจะเป็นยังไงกระดูกจะดำหรือขาวเนาะผมคิดในใจแต่ก็ไม่ได้ไปถามเขาแต่พบว่าก็ได้เพื่อนนะครับได้เพื่อนแอฟริกาคนหนึ่งมาจากซีกตะวันตกของแอฟริกาอีกคนมาจากซีกตะวันออกก็ได้เพื่อนผิวดำเพิ่มสิ่งต่างเหล่านี้เองเป็นการเรียนรู้ที่ผมก่อนที่จะมาที่นี่ถ้าหากมาย้อนมองดูพระวาจาของพระเจ้าถามเราแต่ละคนว่าสำหรับเราสวนองุ่นของพระเจ้าอยู่ที่ไหนหลายท่านคงคิดว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดเราจึงมารวมกันที่นี่หลายท่านอาจจะคิดว่าที่โรงเรียนเพราะว่ามีการสอนเด็กๆหรือมหาลัยหลายท่านจะคิดว่าอยู่ที่ทำงานของเราเพราะว่าเราได้ทำงานเราได้ออกแรงหรือหลายท่านจะคิดว่าใกล้เคียงกับสวนองุ่นก็อยู่ที่สวนสำหรับเราสวนองุ่นของพระเจ้าอยู่ที่ไหนเราได้ยินบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศสุขอิสยาพบว่าสวนองุ่นของพระเจ้านั้นอยู่ที่มีประชากรอิสราเอลอยู่คนสวนหรือเจ้าของสวนนั้นหมายถึงพระเจ้าและพื้นที่สวนนั้นก็คือพื้นที่ชนอิสราเอลนั้นอาศัยอยู่ใช้ชีวิตอยู่ส่วนในพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญมัทธิวพระเยซูเจ้าทรงอธิบายเพิ่มเติมให้กับบรรดาธรรมาจารย์และผู้อาวุโสของประชาชนได้ยินได้ฟังว่าสวนองุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีพืชผลที่ให้ผลผลิตดีงามเท่านั้นแต่ยังพบว่าผู้ที่มาทำงานผู้ที่มาเช่าสวนของพระเจ้านี้มีผู้คนหลากหลายประเภททั้งคนดีและคนที่ยังทำไม่ดีคนที่เป็นเจ้าของสวนก็คิดว่าจะทำยังไงกับคนที่เช่าสวนก็ส่งคนไปเก็บบ้างเก็บพืชผลเก็บผลกำไรค่าตอบแทนที่จะต้องแบ่งคืนให้กับเจ้าของสวนบ้างแต่พบว่าเขาทำไม่ดีเขาด่าทอเขาทำร้ายรวมถึงท้ายที่สุดเขาฆ่าลูกเจ้าของสวนเหตุการณ์นี้เจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับคนที่เช่าสวนดีเราได้ยินได้ฟังแล้วในพระวจนะของพระเจ้าแต่ความรักของพระเจ้าก็ยังมีให้กับคนเช่าสวนเสมอเจ้าของสวนยังให้โอกาสกับคนที่เช่าสวนเสมอในการกลับจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สวนผลองุ่นที่ผลผลิตดีงามให้สวนองุ่นนี้ได้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของเราในชุมชนของเราแต่รวมถึงในครอบครัวของเราแต่ละคนให้เราใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นสวนองุ่นเป็นที่ประทับของพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะสามารถเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของเราในสังคมในชุมชนของเราเพื่อที่จะทำให้สวนองุ่นนี้เกิดผล30เท่า60เท่า100เท่าและทวีคูณขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว
1: พระบิดาผู้ทรงสรรหานุภาพเนรมิตฟ้าดินทั้งที่สิ่งเห็นได้และเห็นไม่ได้
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท
1: ้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: พระเห็นแก่เรามนุษย์
2: เพื่อทรงช่วยเราให้รอด
1: พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย
0: ์สมัยปอนทิอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนม์และถูกฝังไว้
0: ทรงกลับคืนพระชนมาชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร
1: ์เสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำรัสทางประกาศก
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: และขอชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: พี่น้องที่รักพระเจ้าพระบิดาของเราทรงพระทัยเมตตาทรงพระบุตรของพระองค์มาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเราวอนขอพระองค์ด้วยความวางใจ
3: เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงจะได้เป็นแบบอย่างของความยุติธรรมและความชอบธรรมตามพระฉบับแบบขององค์พระคริสต์เจ้าให้เราภาวนา
1: โปรดแสดงฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
3: เพื่องานพัฒนาของพระศาสนาจักรในเขตสังคมณฑลต่างๆจะได้เป็นสักขีพยานถึงความห่วงใยของพระศาสนาจักรที่แสดงออกทางความรักและการรับใช้ในการช่วยผู้ขัดสนให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้ต่อไปให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
3: เพื่อบรรดาผู้ที่แยกตัวไปจากพระเจ้าเพราะบาปขอพระองค์ทอดพระเนตรเขาด้วยความรักและโปรดดลใจเขาให้กลับมาคืนดีกับพระองค์และกับพระศาสนาจักรโดยทางการรับศีลอภัยบาปให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
3: เพื่อทุกหน่วยงานที่รับใช้สังคมโดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆในเขตวัดของเราจะได้เป็นเครื่องมือนำความเจริญความยุติธรรมความชอบธรรมและสันติสุขมาสู่ประชาชนทุกคนให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: เชิญชวนเราจะได้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งทูลขอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคน

0: ให้เราภาวนา
1: โปรดทราบฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระทัยดีพระองค์ประทานพระพรตามที่ผู้ร้องหาพระองค์อยู่เสมอโปรดหลั่งพานสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้หยุดยั้งเพื่อว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตเป็นผู้ร่วมงานไถ่กู้กับพระเยซูเจ้าตามกระแสเรียกที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ภาคเพียรอ่อนโยนและมีสันติตลอดไปทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงรับเครื่องบูชาที่ทรงบัญญัติให้ถวายแด่พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมจากพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังประกอบเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใช้พระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนม์ใหม่ชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าอางุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน

ให้ทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะล้างออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์ปิ่นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวนะเป็นต้นกับคุณพ่อสิทธิฤทธิ์นันท์สีทองนะซึ่งมาช่วยเป็นปลัดที่วัดของเราเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะขอพระเจ้าประทานกำลังเข้มแข็งทั้งกายและใจเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างดีในการช่วยเหลืองานของพระศาสนาจักรและส่วนองค์ของพระเจ้าในเขตวัดของเราและอุทิศข้าพเจ้าให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้ลงรับของเราทุกคนในพิศาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นดวงวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มิชรีเป็นผู้ถูกของเราที่ลงรับไปแล้วภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสัตตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบดาคระสาวกบุญญาราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเมืองในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้ผลจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์